ุณกำลังฟัง BP Radio Thailand ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

็นอีกวันแล้วสินะที่ต้องตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำถามที่ว่าจะกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนแต่ฉันที่ต้องใช้ชีวิตที่เดียวดายอย่างนี้

พลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

ที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand

ล่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: แอนด์เอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: 1-in-1 ดูจัดให้ You by True แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับ You ดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
1: ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tag เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้

จะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายกับที่นี่ BP Radio กับ DJ Win นะครับมาแล้วเรียบร้อยสำหรับบ่ายนี้ได้ยินซาวด์ดนตรีนี้แสดงว่ามาแล้วใช่ไหมเอาละครับอยู่ด้วยกันตรงนี้กับ True Retail นะครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลานี้เลยครับกับสปอนเซอร์ใจดีของเราในช่วงนี้เลยวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะครับที่27นะฮะเดือนสิงหาคมนะครับ2569นะฮะกับช่วงเวลาของพักบ่ายหลังจากที่หลายคนทานข้าวกันเสร็จแล้วใช่ไหมก็มาฟังเพลงเพราะด้วยกันตรงนี้นะจะได้เสิร์ฟเพลงเพราะนะฮะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลาของพักบ่ายนะครับเลือกซิมเบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ครับศูนย์บริการ True Retail นะฮะมีเลือกกันหลากหลายเลยนะทั้งโกลเน็ตรายวันนะครับรายเดือนรายสัปดาห์หลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับให้คุณผู้ฟังเลือกกันนะชื่นชอบโปรโมชั่นแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ใช้บริการได้นะครับร้านซิมร้านตู้ซื้อออนไลน์ก็ได้นะฮะใกล้บ้านคุณผู้ฟังเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะครับพร้อมนัวพร้อมแซ่บกันนะฮะในทุกวันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะครับเสิร์ฟความนัวกันได้นะฮะส้มตำยำแซ่บนัวตับหวานหมูน้ำตกนะฮะที่นี่ครบครันเลยเมนูไก่ย่างไก่ทอดเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาอย่างนี้นะฮะยำคอหมูย่างอย่างนี้ไอศครีมนะฮะหลากหลายเมนูเครื่องดื่มต่างๆที่นี่พร้อมเสิร์ฟกันในห้องแอร์เย็นฉ่ำๆเลยที่เจ็ดยอดเชียงใหม่นะครับสองสาขาหลักนะครับเจ็ดยอดช่างเคียนและก็หลังมามอชอนะฮะมาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทุกๆสาขาในภาคเหนือด้วยนะครับฝากใช้บริการรวมไปถึงนี่เลยนะครับรวมไปถึงในส่วนของร้านเจ๊ยาวนะข้าวต้ม1บาทครับชื่อข้าวต้มเนี่ยเฉยอาหารเยอะมากนะหมูกรอบไก่กรอบเค็มนะฮะเมนูปลาเมนูซุปเปอร์นะครับปีกไก่บนซุปเปอร์ตีมไก่ซุปน้ำซดน้ำซุปซดน้ำซุปสิซดน้ำซุปซดน้ำซุปร้อนๆนะครับพร้อมเสิร์ฟกันทุกๆวันนะกับแกล้มก็ดีโอ้โหที่นี่ครบครันเลยที่ร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเชียงใหม่นะครับ2สาขาหลักนะครับแยกโดยสันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ครับใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการได้ทั้ง2สาขาได้เลยนะฝากสปอนเซอร์ที่ดีกันด้วยในช่วงเวลาของภาคบ่ายเช่นเคยนะครับมาถึงแล้วทักทายกันมาตอนนี้มีใครมาแล้วบ้างเอ่ยไปดูข้อความที่คุณผู้ฟังทักทายมาเมื่อกี้หลายข้อความทีเดียวนะฮะส่งกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเซย์ฮายกันดีกว่านะทักทายทางแชทนะครับมีใครนะเมื่อกี้นาโต้เจวายเหรอฮะนาโต้เจวายนะฮะทักทายมาตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงเมื่อกี้นะครับก้อยลาดพร้าวนะฮะสวัสดีพี่วินนะตอนบ่ายสองนะฮะขอเพลงแก้วตาขาร็อกโอ้โหบัวชั้นหมุนแคนเหรอฮะโอ้โหเพลงนี้อย่างจ้าบเลยนะฮะเดี๋ยวขอหาเพลงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับหมุนแคนเกรนคูนนะฮะทักทายพี่ณัฐพงษ์องครักษ์ด้วยละกันนะครับรายงานตัวครับพี่เหงียนวินทันนะฮะ ชื่อนี้นึกมาให้พี่เลยนะยังเป็นไงล่ะบอลไทยเมื่อคืนเชื่อแป้งหรือยังได้ยินแล้วหายเหนื่อยเสือใหญ่ครับอยู่ป่ะพี่ณัฐพงษ์เมื่อคืนพี่ณัฐพงษ์นี่โมโหมากนะดูบอลนะฮะบอลไทยเมื่อคืนนี้นะครับก็เสมอไป 2-2 แต่ว่าพอรวมคะแนนแล้วมันก็แพ้อยู่ดีเนาะเพราะว่ารอบแล้วนี่แพ้ไปแต่คือว่าดีกว่าเขาแล้วอย่างน้อยก็บุกไปบ้านเขานะฮะแล้วก็ตอนช่วงแรกๆเนี่ยก็คือนำไปก่อนเนาะแต่มันมีช่วงจังหวะที่พลาดไงฮะที่ไปทำบอลให้ประตูเขานะครับและช่วงท้ายที่พลาดด้วยก็เลยกลายเป็น 2-2 เสมอไปนะครับแต่แต้มรวมก็ยังแพ้อยู่ดีนะฮะสำหรับในส่วนของไทยนะฮะแต่ก็ยังถือว่าดีคือเป็นเด็กเนาะเจนซีเจนแซดนะฮะถือว่าทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วเราไปแข่งบ้านเขาด้วยความกดดันต่างๆทั้งคนไทยกดดันนะครับทั้งคนเวียดนามกดดันทำได้ขนาดนี้ถือว่าดีละก็ต้องฝึกซ้อมกันต่อไปนะฮะแต่ว่ารอบเดือนเราพลาดจริงๆที่มาเล่นในสนามราชมังคลาอันนั้นนะยับเลยเชื่อแป้งนะเชื่อแป้งนะฮะอ่ะว่ากันไปเรื่องของบอลไทยนะฮะติดตามกันต่อไปครับพี่หอสุพรรณสุราทักทายครับดีเจวินขอเพลงนกเขาครวนของอินโดจีนนะครับโอ้โหนกเขาครวนนะฮะครวนนกเขานะฮะทักทายพี่เพชรยามบ่ายนะฮะพฤหัสบดีสีส้มวันนี้ขอเพลง Move On ครับเพลงประจำตัวนะฮะพี่อุดีพลังกูลจากลำปางเสียหายด้วยนะครับขอเพลงเก็บตะวันนะฮะเอาเวอร์ชัน AI เด้อลำปางเดี๋ยวมืดเดี๋ยวแดดครับดีเจโรงพยาบาลสุดลำปางทักทายนะครับพี่รับเหมาสร้างบ้านครับวันนี้อยู่ที่เชียงใหม่เนาะยังไม่ได้ประจำทองนะวันนี้ขอเพลงแค่ผ่านมาจ้ะวันนี้ใครอยู่เชียงใหม่อาจจะวุ่นวายหน่อยนะครับช่วงนี้เขามีการทำถนนนะฮะในคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยวุ่นวายมากคุณผู้ฟังคือทำถนนเนาะในเมืองเชียงใหม่มันเป็นวันเมืองรถเยอะนะฮะรถเยอะแบบเยอะมหาศาลนะครับแล้วก็คงต้องอดทนกันหน่อยนะกว่าจะผ่านจุดนี้ไปได้แต่ว่าถ้าเทียบกับกรุงเทพนี่คนละเรื่องนะเด้อกรุงเทพนี่เขานี่แบบทั้งใต้ดินหลุมยุบนะฮะดินทนถล่มนะฮะ
สร้างอาคารนะครับมีการสร้างถนนนะแล้วมีการตกลงมานะมีคาราวาชิ้นส่วนต่างๆตกลงมาโอ้โหรถไฟชนกันคือมีสารพัดสารเพถ้าใครบ่นมาต่างจังหวัดอย่างเชียงใหม่รถติดนะฮะไปดูกรุงเทพนะฮะของกรุงเทพเนี่ยคนหนักกว่าเยอะนะหลายร้อยหลายพันเท่าเชียงใหม่เนี่ยแค่จิ๊บๆคนกรุงเทพเนี่ยมาอยู่เชียงใหม่กันเยอะมากแล้วเขาหนีจากรถติดนะส่วนคนเชียงใหม่ไม่เคยอยู่กรุงเทพไงก็เลยไม่รู้ว่าเออกรุงเทพมันหนักแค่ไหนเนาะนะพี่โอ้เนาะเนี่ยพี่โอ้เนี่ยอยู่มาตลอดจะรู้ดีนะฮะพี่แสวงชัยนะครับเพื่อนกันหลังเป้โป่งเพื่อนกันหลังเป้โป่งนะครับเออดีเหมือนกันง่ายดีนะคนขั้นเวลาของเท่พี่เฟิร์สอยากฟังนะนี่เขาจะพิมพ์เหมือนกันสองคนนะครับโปเต้โปแตะมานะครับรายงานตัวนี่มาไวฮะนี่ถามโปเต้ก็ได้นี่นะบ่าวลำปางไปทำงานกรุงเทพนะฮะมาแล้วไม่หลับเด้อนะไม่เหมือนดื้อกับแจมนะมาทักทายแล้วก็ไปหลับนะฮะนั่นเรียกว่าไบโพล่าโปเต้สามีเชียงคานนะฮะทักทายจ้ะขอเพลงของ Big Ass ด้วยเป็นกำลังใจให้กับนักบอลทีมชาติไทยนะคะยังไม่หมดศรัทธาค่ะแต่ก็ไม่เชื่อแม่แป้งนะฮะเชื่อแป้งสิคะเชื่อแป้งว่าเหมือนเดิมรอบหน้านะนะฮะพี่ต๋องสวัสดีนะฮะขอเพลงอย่าหยุดยั้งของดังพันกรได้ก็แล้วกันนะครับตาธีรพัฒน์บอกว่าดีเจครับมากินลาบครับสู้ลาบมาได้สักอย่างอีกว่ะโอ้น่ะอย่างไรล่ำเรือนะฮะเนาะยำปูม้าก็ดีร้านเจ้ายาวก็ดีสู้ลาบมาได้นะโอ้โหนะฮะพี่ลูกเพชรสวัสดีครับขอเพลงเพราะพี่รักจริงนะฮะแล้วก็มาณมานีด้วยนะฮะพี่ลูกเพชรนะครับพี่ก็บอกว่าดีเจครับขอเพลงรีบไปรีบมานะเพื่อนของ UHF นะฮะ UHT นะฮะบนพระสุริสีส้มนะฮะทั้งกดดันทั้งกดทั้งดันเลยเสมอไม่ได้แชมป์เนาะไม่ได้แชมป์นะเออไม่ได้แชมป์นะฮะพี่ช่วยสมนึกจากพังงานะฮะทักทายมาด้วยกันละกันนะฮะมาเซย์ไฮกันบ่ายนี้นะครับแอดไลน์เข้ามาฮะหรือ Facebook ก็ได้เข้าไปที่ Facebook ค้นหานะจะขอเพลงนะ Facebook ชื่อพิมพ์ค้นหา BP Radio นะครับใน Facebook คุณผู้ฟังเลยนะครับพิมพ์ตัวภาษาอังกฤษนะตัว B B Boy อ่ะ ABC อ่ะตัว B และตัว P P Poland นะครับ P นะฮะตัว B และตัว P ภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ Radio นะ B P Radio Radio ก็ R A D I O Radio นะฮะเสิร์ชหาใน Facebook จะเจอ Facebook กดไลค์กดติดตามส่งแชท Messenger มาได้นะหรือว่าจะทักมาทาง LINE นะจะง่ายกว่า LINE จะไวกว่า LINE นะครับค้นหา ID พิมพ์ FM 975พิมพ์ตัว F ตัว M ครับเลข9เลข7เลข5พิมพ์ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5จะเจอ LINE มาทันทีขอเพลงมาได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันนะครับกับเพลงเพราะยุค90 2000ที่คุณฟังชอบเนาะอยากฟังเพลงรักของ Big Ass ค่ะสามินเชียงคานอยากฟังได้หรือจะเปิดให้นะครับโปเต้บอกว่าดีเจครับลาบก็สู้แก่งหน่อไม้สน้ำปูไม่ได้เนอะหน่อไม้สน้ำปูแหมโปเต้อันนี้ภาพหน่อไม้นี่คือที่ปิ๊กมาลำปางเขาแล้วใช่ไหมส่งภาพหน่อไม้มานะไปเสาะหน่อมานะฮะช่างบอยพัทลุงสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวยินดีให้บริการครับวันนี้แดดแรงมากเลยนะฮะส่งมาสด้ามาหนึ่งคันกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับใครทำงานอยู่นะฮะป้ายทะเบียนอะไรอ่ะพัทลุงเดี๋ยวจะอ่านเป็นลำพูนมามองไกลหน่อยป้ายทะเบียนพัทลุงนะฮะ8225เลขสวยมาสด้านะครับกำลังซ่อมกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะจ๊ะนะเพียงนรินทร์ครับจากเชียงใหม่ครับแม่โจ้บอกว่าขอเพลงหน่อยครับพักทาตอนบ่ายสองครับดีเจนะครับวันนี้ขอเป็นผู้ฟังที่ดีครับเพลงอะไรก็ได้พี่บอยอยากไม่อยากขอเพลงแต่อยากฟังเพลงที่ทุกๆคนขอมานะฮะได้เลยนะฮะแบบนี้ดีนะเดี๋ยวรอคนฟังเข้ามาสักครู่หนึ่งนะจะทยอยเข้ามานะครับรัฐพงษ์องคลักษณ์นั่งฟังอยู่เปล่านะว่าจะเปิดให้ไม่เปิดให้ดีกว่าเพราะไม่ส่งสติ๊กเกอร์มาว่าฟังอยู่นะฮะ

วันนี้จะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรนะฮะวันนี้มีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะเดี๋ยวช่วงแรกเราฟังเพลงกันก่อนละกันที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับวันนี้พฤหัสบดีแล้วนะครับที่เชียงใหม่ในเมืองตอนนี้ก็แดดแรงอยู่เด้อแต่มันอาจจะมีมืดๆบางช่วงนะครับมีมืดๆบางช่วงบางที่บางทางนะครับเอามา move on move on ปราโมทให้พี่เพชรฟังก่อนนะฮะพี่เพชรนะครับพี่เพชรลิเวอร์พูลนะฮะmove on นะครับนะสวัสดีพี่อ้อยสังกำแพงได้ก็แล้วกันครับมาแล้ว FC ประจำนะจ๊ะขอให้โชคดี

มูฟออนนะครับเพลงจากพี่ปราโมทวิเลปานะนะครับวิเลน้ำปานะนะฮะนี่ทักทายมาหลายข้อความทีเดียวนะฮะส่งมาในช่วงเวลานี้บ่ายสองโมงตอนนี้อากาศร้อนๆนะครับนะฮะก้อยส่งภาพจูนไปแล้วจูนมองแรงมากเลยนะฮะมองแรงนี่กลัวดิจิบินไม่เปิดเพลงใช่ไหมไปส่งจูนมาข่มขู่เลยนะฮะจูนมองแรงมากนะฮะพี่จำรัดว่าสวัสดีครับอ๋อตอนนี้มีแข่งวอลเลย์บอลเหรอฮะหรออ่าตอนนี้ดีเจครับเชียร์สาวๆอยู่มีแข่งช่องอะไรดีเจไม่ได้ตามข่าวตอนนี้ในไทยของเรามันมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ดูฟุตบอลที่เป็นฟุตบอลไทยนะฮะกับ2บอลลีกบอลลีกมาตรฐานโลกนะฮะแล้วก็กลุ่มที่เป็น FC ของวอลเลย์บอลอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ชื่นชอบพี่จำหลัดอย่างนี้มีหลายคนนะฮะลุงแป๊ะก็ชอบดูวอลเลย์บอลเหมือนกันหลายคนนะฮะวอลเลย์บอลกับฟุตบอลนี่มันต่างกันตรงไหนวอลเลย์บอลนี่มันตบได้ไวว่ะมันจะมีความตื่นเต้นตื่นเต้นตรงที่ว่ามันจะตบปั๊บปั๊บปั๊บมันจะไวเลยแต่ฟุตบอลนี่มันจะน้อย2ชั่วโมงนะ90กว่านาทีนะฮะแต่ก็มีช่วงจังหวะลุ้นเป็นช่วงๆนะครับถามว่าในเหนื่อยกันคุณบอกว่าระหว่างเล่นวอลเลย์บอลกับเล่นบอลอะไรเหนื่อยบอลสิเนาะบอลมันวิ่งไกลนะฮะมันวิ่งนะฮะวอลเลย์บอลนี่มันก็กระโดดตบต้องสูงๆหน่อยนะฮะว่ากันไปนะครับพี่ท็อปซูเปอร์เซียวันที่เจอแคลตอนอยู่ที่ปากช่องโคราชครับทักทายด้วยนะฮะท็อปนครปฐมรายงานตัวขอเพลงสายลมเจ็บปวดด้วยนะฮะกำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่โคราชไปสระบุรีครับดีเจนี่นะมาแบบว่ารถเขาเรียกว่ารถอะไรนะรถบรรทุกแบบพี่อีซูซูนะฮะ1คันครับสีขาวนะฮะฮะอันนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เหรอพี่นะฮะส่งบรรยากาศให้ดูนะครับอยู่ตรงไหนก็ทักทายกันได้นะฮะนะครับรถอยู่นะครับปากช่องโคราชทักทายทางแชทนะครับมีพี่ปอด้วยเซฮายช่วงเวลาของพักบ่ายครับนะพี่ข้าวเปล่าต้องจืดวันนี้ขอเพลงไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะฮะฝากมาด้วยครับเดี๋ยวเปิดให้มาพี่ณัฐพงศ์ว่ารอฟังเพลงแล้วครับดีเจห้ามข้ามเพลงเด็ดขาดนะมาห้ามข้ามก็เปิดเลยมาเสือใหญ่ครับเสือใหญ่พี่โอวันนี้เจครับวันนี้เล่าข่าวเรื่องเนปาลโดยที่มีน้ำท่วมที่มีน้ำป่าน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวให้คุยกันเรื่องนี้นะครับ

ได้ยินและหายเหนื่อยครับไม่ใช่ว่าได้ยินแล้วเหนื่อยกว่าเดิมนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับนี่คือเสือใหญ่รักสงบนะฮะเหมือนจะออกมาอัลบั้มเดียวเนาะพี่เฟิร์นเนาะพรที่มาก่อนนะครับเหมือนพ่อเขาหรือเปล่าจะเป็นผู้กำกับอะไรอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะนะฮะเปิดให้ฟังในชั่วโมงนี้เลยกันละกันนะครับเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงก่อนเนาะที่คุณผู้ฟังส่งมาวันนี้เข้ามากันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่หลากหลายเพลงเลยนะครับสักครู่นะมีทั้งเพลงยุค90ต่างๆนะครับเนาะพี่ป๊อตหรือว่าดีเจครับทำงานไปฟังเพลงไปดูสนุกเพลินๆไปกับพี่เจโอ้ยังไงพี่พี่ปอทักทายมาก็เพลงฟ้ากับเหวด้วยครับนาโต้เจวายว่าฮอมปอยทุกเพลงเขาเป็นรุ่นยุค90นาโต้นาโต้เจวายอยู่จังหวัดไหนมีคำว่าฮอมปอยแสดงว่าเป็นคนภาคเหนือนาโต้เจวายโอ้โหใส่แว่นตามาอย่างเท่ทีเดียวนะฮะมัดผมด้วยนะฮะวัยรุ่นเจนวายมากเลยนาโต้นี่เปิดอู่ซ่อมรถเหรอครับ

งานไปด้วยเนาะฟังเพลงด้วยเนาะจะได้ไม่เหงากันชวนคุยกันเปิดเพลงเดียวเหงาไงโปเต้เนาะมันต้องชวนคุยกันมินิแจมยังไม่มาเลยตาวันนี้เจครับเบียร์ช้างเย็นเบียร์ช้างเย็นแค่ได้ยินก็คอแห้งต้าอย่าเพิ่งต้าตอนนี้บ่ายสองอยู่ต้าจะเย็นๆอย่าเพิ่งยกช้างครับอย่าเพิ่งยกช้างนะฮะเก็บลงก่อนพี่หลังอส104นะครับอส104อำเภอคลองใหญ่รายงานตัวครับกำลังแพ็คของให้กับผู้สูงอายุกับผู้ยากไร้ครับกับกิจกรรมของอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะอ๋อกำลังทำงานกำลังแพ็คของอยู่ได้ส่งบรรยากาศไม่ดูนะครับนะทำงานไปด้วยฟังเพลงด้วยพี่อยู่ในหอประชุมนะโรงเรียนเนาะแพ็คไปฟังไปเขาจะได้เพลินๆจะได้ไม่เหงากันนะครับอ๋อพี่นาโต้อยู่เชียงใหม่เปิดอู่อยู่แล้วฮะโอเคทักทายพ่อน้องจีฟอร์สด้วยละกันนะฮะน้องจีฟอร์สเซย์ไฮนะครับนะส่งมิวสิกสวัสดีมาโดเรมอนมาหนึ่งตัวนะฮะโปเต้ว่าจะมีถ้าจะตากผ้าอยู่ใช่ถ้าจะตากผ้าอยู่ ตากผ้าวันข้ามบ่าจะมีอะพี่โอว่าหอมปอยหอมพี่หอมหอมปอยภาษาเหนือแปลว่าถ้าจริงๆแล้วคำว่าหอมปอยเนี่ยมันแปลว่าเหมือนกับทำบุญเอาเงินไปทำบุญร่วมกันหอมหอมแปลว่าก็ออมอ่ะออมเงินน่ะปล่อยไปว่างานบุญเชียงใหม่นะงานบุญแต่ถ้าเป็นลำปางน่าจะเป็นงานศพป่ะนะฮะคือเอาเงินไปออมนะฮะแต่ว่าถ้าสุรแปลในวงการเพลงคือขอร่วมกับคนอื่นขอเพลงร่วมกับคนอื่นคนก็ขอเพลงเสือใหญ่ใช่ไหมขอหอมปล่อยเพลงของเสือใหญ่นะอย่างเงี้ยคนเหนือก็จะเรียกว่าหอมปล่อยนะปล่อยหลวงปล่อยน้อยปล่อยใหญ่เนาะนะครับพี่เฟิร์สว่าดีเจรู้ไหมครับว่าทำไมต้องเป็นชื่อว่าเสือใหญ่เพราะอะไรพี่เพราะเล็กไม่ได้ไงต้องเสือใหญ่ไงต้องเล็กไม่ได้ไงเดี๋ยวดีเจได้ตั้งเพลงก่อนช่วงนี้นะฮะกับ True Detect นะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้มบัตรเดียวที่เชียงใหม่ด้วยครับสปอนเซอร์จะดีในช่วงเวลานี้

พลงจากแม่ดังนะฮะสดเพลงนี้นะครับแม่ดังพันกรนะอย่าหยุดยั้งนะแม่นายแม่นายส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับทักทายพี่ช่างเบิร์ดสรรหาด้วยกันละกันมาแล้วครับช่างเบิร์ดมาแล้วนะครับมาทักทายพระสบดีสีแสดครับดีเจพี่เบิร์ดนะก็เป็นหนุ่มอินดี้ก็ฟังนะเขาจะไม่เรียกชื่อตามเวลาของเขาพี่เบิร์ดครับวันจันทร์จะเรียกว่าอะไรสีเหลืองมันไม่ใช่มีนะสีเหลืองเหรอฮะสายยองสีเหลืองหน่อยนะวันอังคารก็สีจมอนเขาเรียกสีชมพูไม่เรียกสีชมพูสีจมอนวันนี้จะหาว่าภาษาอะไรภาษายองนี่วะตาตาภาษายองตาครับแถวบ้านเรียกสีจมอนไหมฮะวันพุธเนี่ยเรียกอะไรภาษายองวันพัดวันพฤหัสบดีสีแสดนะฮะวันนี้จะเป็นคนฉีกแนวนะฮะหลังเครือสาพัดลำพูนวันนี้ครึ้มนะฮะมานิดหน่อยครับขอเพลงวัตตะสงสารของไททศมิตรด้วยครับขอข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องน้ำป่าที่ทิเบตด้วยครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้นะเดี๋ยวรอสักครู่นึงเนาะคุณฟังรู้ไหมว่าดีเจน่ะลงทุนไปดูภาพใน Google Map นะคือดูก่อนแล้วคุณฟังรู้ไหมว่าทิเบตเนปาลเนี่ยนะครับเขาเป็นประเทศที่เป็นทิวเขาสวยงามยิ่งใหญ่อลังการเลยแต่ว่าภายในความสวยงามของทิวเขามันจะมีแม่น้ำลัดเลาะมาตามทิวเขาและแม่น้ำหลายแม่น้ำก็อย่างแม่น้ำอิระวดีนะฟังฮะที่ของพม่านะก็ไหลมาจากทางตอนทิเบตเหมือนกันมันจะลัดเลาะเขามาเป็นเส้นเลยมันสวยมากเลยนะฮะแล้วก็ข้างๆทางข้างๆแม่น้ำก็จะมีบ้านคนเป็นกระจุกดีเจไปทัวร์ใน Google Map ดูหลายปีละก็จะมีนักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไปถ่ายบรรยากาศไม่ดูนะครับเพราะรถ Google Map มันไปไม่ถึงมันเป็นเขาอะฮะก็จะมีชาวบ้านที่เขาถ่ายลงเนี่ยมันสวยนะมันอลังการยิ่งใหญ่มากแต่ว่าน่ากลัวมากมันเป็นน้ำแบบแม่น้ำใหญ่ที่มาตามล่องเขาฮะและในข่าวที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนกับประมาณว่าดินมันถล่มใช่ไหมฮะแล้วมันก็ลงมาตุ้มมันลงใส่แม่น้ำและแม่น้ำก็กระเพื่อมพุ่งออกมาใส่บ้านคนโอ้โหน่ากลัวมากเนาะตายกันไปมหาศาลเป็นหลายร้อยคนนะฮะที่เป็นพันนะนี่ครับน่ากลัวจริงอันนี้เรียกว่าอิทธิพลของน้ำป่าฟังฮะน้ำป่ามาไวน่ากลัวมากเดี๋ยวก็คุยกันอัปเดตว่าล่าสุดนี้อย่างไรบ้างสำหรับประเด็นนี้นะครับเนาะพี่อุสุนทรมาแล้วนะครับไม่กล้าทักกลัวมีคนพูดถึงบอลไทยพูดไปแล้วพี่เชื่อแป้งมีคนพูดนานแล้วทักทายพี่สน S99 ด้วยกันวันนี้แวะที่ร้านทองแท้นะครับทองแท้ทองคำ 96.5% นะฮะเอาไม่ใช่ร้านทองหรือพี่ร้านก๋วยเตี๋ยวทองแท้นะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรชื่อทองแท้นะฮะนึกว่าร้านขายทองทานน้ำแข็งละลายแผ่นดินไหวหลายปัจจัยฮะแต่จริงๆเขาเช็คแล้วนะพี่เฟิร์นนะว่าไม่ใช่แผ่นดินไหวนะมันตกมามันเหมือนแผ่นดินมันซุดเองอะฮะแล้วมันลงมาใส่พื้นเด็กๆจะขอเช็คปั๊บดึกนะฮะอ๋อมีไหวซิลิเตอร์ใช่ไหมอาจจะเป็นไหวเบาๆแต่ว่ามันน่าจะด้วยความที่อะไรหลายๆอย่างด้วยโอเคเดี๋ยวขอเช็คข่าวก่อนนะฮะซิลิเตอร์นี่ก็ไม่ได้แรงนะไม่แรงนะครับอาจจะเป็นเพราะดินมันอุ้มน้ำไม่ได้ด้วยแผ่นดินไหวที่จะทำให้ดินสไลด์ถล่มได้ต้องประมาณ 6-7 ขึ้นไปนะครับซิลิเตอร์นี่ถ้าลึกนี่แทบไม่รู้เรื่องเลยอย่างเชียงใหม่นี่เจอบ่อยมากเลยนะซิลิเตอร์3ลิเตอร์แทบไม่รู้เรื่องเลยนะครับมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้มาฟังเพลงต่อดีกว่ามาเมื่อกี้มีคนได้ฟังขอเพราะพี่รักจริงเข้ามาพี่สนไอ้พี่สนกินก๋วยเตี๋ยวไปฟังเพลงไปด้วยมาโอ้โหน่ากินจังเลยพี่สนมีคนละครึ่งไหมครับที่กลองที่เบสที่กีตาร์พี่โอ้ครับที่เบสครับไม่ใช่ที่กีตาร์ไม่ใช่ที่กลองครับที่กีตาร์โปร่งมีอะไรแรงกว่านางลำไยอีกไหมครับดีเจถามว่าระหว่างแป้งกับลำไยใครแรงกว่ากันเชื่อแป้งกับเชื่อลำไยใครแรงกว่าไทยพี่ช่างเป้สุโขทัยนะครับขอเพลงสิ่งที่ฉันเป็นด้วยนะครับ

็นเพลงที่แบบว่าอยู่ดีก็มีกระแสขึ้นมาเฉยเนาะอยู่ดีก็มีกระแสขึ้นมาเฉยเลยนะก็ดีนะถือว่าเป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆนะครับทักทายพี่เกมเรซซิ่งด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่ทีมงานจอบเบิกโลกนะกำลังอยู่บนรถแบ็คโฮอยู่นะฮะกำลังใช้งวงขุดอยู่นะฮะลำพูนหรือพี่ที่ไหนฮะเนี่ยส่งภาพมานะฮะภาพสวยมากเลยนะฮะรถแม็คโฮกำลังหมุนวนรอบทิศทางดีเจเริ่มเมาหัวแล้วครับพี่เกมครับเริ่มเวียนหัวแล้วตอนนี้นะฮะอยู่บนรถแม็คโฮก็ฟังกันอยู่นะฮะจำได้ว่าเมื่อก่อนตอนสมัยแฮปปี้ไทม์ก็จะมีสปอนเซอร์ฮีโน่เนาะถ้าเป็นรถบรรทุกต้องฮีโน่ฮะฮีโน่500ฮีโน่300ตอนนั้นมีคนฟังในรถฮีโน่เยอะมากนะสมัยก่อนเพราะว่าหลายคนทำงานเนาะเดินทางนะฮะพี่นพริศอส104ครองใหญ่รายงานตัวครับครองใหญ่ตัวนี้ฝนตกหนักมากเลยครับพี่อ๋อจริงเหรอครับพี่ดีแล้วพี่จะได้เย็นสดชื่นไงไม่งั้นจะร้อนนะถูกใจพี่สนนะครับเพลงฟ้ากับเหวครับเสือธนพลนะ

ชื่อเพลงว่าฟ้ากับเหวครับเพลงจากพี่เสือธนพลด้วยนะครับที่ฝากมานะฮะเธอกับฉันเป็นเหมือนนางฟ้ากับเหวอยู่คนละที่กันอาจจะไม่เหมาะสมซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวเดี๋ยวจะไม่ทันกันเนาะเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงชายสัก2เพลงแล้วมีเพลงมีจังหวะขึ้นมาสักหน่อยนึงขั้นกลางก่อนบ่าย3นะครับสลับไปสลับมาช้าบ้างไวบ้างให้ฟังกันจะได้ไม่ง่วงกันนะครับวันนี้บ่าย 2:32 นนะครับกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะสวัสดีพี่แบทคอมพานีด้วย

โอ้โหยังร็อกเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่ฉันเป็นครับอีโบลาเป็นไงร็อกไหมร็อกนะอีโบลานี่คือเมื่อก่อนเนี่ยเลโทสเปกเนาะหรือว่าจะเป็นอีโบลาหรือจะเป็นสวิตเมลเลตนะหลายๆวงเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นวงร็อกในรูปแบบของแบบร็อกแบบเนี้ยประมาณเนี้ยร็อกหนักๆเลยนะครับเฮฟวี่เวทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าในอัลบั้มเขา10เพลงเนี่ยเมื่อก่อนเขาขายเทปซีดีไงฮะเขาก็จะมีเพลงช้าอยู่1เพลงขั้นกลางอย่างเลโทสเปกเราก็จะนึกถึงเพลงร้องให้พออย่างเงี้ยนะฮะใช่ไหมครับอะไรอีกนะปล่อยฉันเนี่ยมันจะมีอยู่เพลงช้าอยู่ 2-3 เพลงในอัลบั้มที่เหลือมันก็จะล็อกหมดเลยนะครับเป็นสไตล์ของยุคนั้นนะฮะยุค Gen Y ย้อนกลับไปเมื่อมัน10กว่าปีที่แล้วนะครับนะฮะก็ถือว่าเมื่อก่อนยังขายซีดีอยู่ไงก็ต้องหาเพลงที่เหมาะสมที่สุดนะฮะพี่อู๋วันนี้ใช้ครับฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงสมัยก่อนตอนเรียนปวสเลยจำแฟนคนก่อคนเก่าได้คบกันมาหลายปีรักกันมากเธอคือสาวบ้านๆมาเรียนในเมืองวันเวลาผ่านไปเธอก็เปลี่ยนไปอุ๊ยทำไมเธอเปลี่ยนไปยังไงพี่เธอก็หนึ่งคนนั้นนะฮะเธอก็ทิ้งเราไปอ๋อเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งของพี่อู๋สุนทรในที่เคยเจอนะฮะในเพลงบทเพลงหนึ่งก็ฟังครับมันจะทำให้เรานึกถึงภาพในตอนนั้นๆออกมาใช่ไหมอย่างเราฟังสิ่งที่ฉันเป็นเนี่ยมันก็จะแวบกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วสมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่อายุ10กว่าๆ20ต้นๆอะไรอย่างงี้นะครับหรือฟังยุคเก่าเลยอะไมโครเงี้ยพี่ๆหลายคนก็บอกเฮ้ยไม่ถึงสมัยวัยรุ่นเลยสมัย17 18 19เมื่อก่อนนั้น16 17เมื่อก่อนอะไรเงี้ยนะฮะมันก็แล้วแต่ว่าเราจะอยู่ในเจนไหนผู้ฟังล่ะฮะเคยจดจำบทเพลงเก่าๆได้หรือเปล่านะฮะเหมือนเราร้องหรือเหมือนเราฟัง AI อ่ะพี่โอ้จำได้ไหมตอนนั้นที่เพลง AI แบบดังมากๆเลยเหมือนเพลงนี้ที่น้องหงร่อนชอบขอสายลมจะปวดครับเพลง AI นะฮะเดี๋ยวจบ AI จะให้ฟังเพลง Gen Z Gen Z 1เพลงนะครับขั้นกลางเดี๋ยวเรามาวิจารณ์ Gen Z Gen Z กันนะครับนะพี่โอว่าจำบรรยากาศตอนนั้นได้เลยนะฮะง้อทุกวันเลย

บอกคุณฟังว่าในช่วงแรกๆที่เพลงนี้ออกมาใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นน้องบอกว่ามีคนขอมาเยอะมากแล้วก็ใน YouTube เนี่ยโอ้โหมีการกดติดตามกดชื่นชมเพลงนี้เยอะมากๆเลยนะครับนะเป็นเพลง AI เพลงนี้ไม่แน่ใจว่าต้นฉบับเป็นของใครหรือว่าเขาทำใหม่หรือเปล่านะฮะคือฟังครับเพลง AI มันมี3ประเภทนะฮะที่บอกไปเนาะประเภทแรกคือแต่งเองอันนี้ชื่นชมเลยนักแต่งเพลงในโซเชียลต่างๆแต่งเนื้อเองอาจจะมีการหาสรรคำต่างๆมาใส่นะฮะแต่ว่าให้ AI ช่วยร้องให้ใส่ทำนองให้อารมณ์พัดเนี่ยนะผ่านมาด้วยความเจ็บปวดอาจจะให้คนละแต่งเขียนเนื้อร้องอะฮะนะครับแต่ว่าให้ไอคอมพิวเตอร์ AI มันร้องให้แต่ประเภท2คือเอามาโคเวอร์เอาเพลงของเซกโลโซเพลงของต่างๆอะฮะที่เป็นเพลงยุค90มาโคเวอร์มากมายอันนี้เริ่มมีกระเสียงวิพากษ์วิจารณ์บ้างนะฮะและประเภทที่3คือเอาเพลงเข้ามาเละนะฮะอย่างเช่นเอาเสียงไม้พิรมพรไปร้องลิงคินพาร์คอะไรนะฮะเอาเสียงลิงคินพาร์คมาร้องเพลงรักสาวนครสวรรค์อะไรเงี้ยมันจะมีพวกแบบที่แบบมีแบบอุตริเงี้ยนะฮะเอาเพลงเขามาทำมันก็จะโดนด่ากันในโซเชียลนะฮะนะครับแต่ว่าหลังๆมันรู้สึกว่าจะมีกระแสต้านเพลง AI เยอะมากเลยในโซเชียลในออนไลน์นะครับดีใจว่ามันเป็นที่มุมมองนะของแต่ละคนมากกว่าเดี๋ยวนี้เราไปตลาดไปที่ไหนนะฮะก็เห็นพ่อค้าไม่ขายเพลง AI เราทำไมไม่คิดกลับกันล่ะว่าอ่ะเราไม่ชอบเพลง AI เราไม่ชอบเพลง cover AI นะฮะเราก็ไม่ต้องฟังแล้วก็บล็อกไปซะในช่องนั้นๆถึงมันจะเยอะมากมายในโซเชียลใช่ไหมครับแต่คนที่ชอบยังมีมากมายลองคิดกับกันสิครับว่าทำไมเพลง AI มันถึงประทับใจไม่ใช่เพราะมันร้องเพราะเหรอฮะถึงแม้มันอาจจะเป็นเสียงเดิมๆซ้ำๆจำเจซ้ำซากเสียงเดิมหมดเลยเห็นปะเสียงเดิมน้องผู้ชายคนเดิมน้องผู้หญิงคนเดิมใช่ไหมครับแต่ว่ามันฟังง่ายทำไมพ่อค้าแม่ขายหรือชาวบ้านตลาดทั่วไปล้วนที่ TikTok เนี่ยเขาไม่เอาเพลง Gen Z Gen Z หรือเพลงใหม่มาใส่

ราะมันฟังไม่ดูเรื่องนะฮะคือเพลง Gen Z Gen C หรือเพลง Gen ใหม่เนี่ยเขาทำมาเพื่อให้กับเจนของเขาฟังอย่างเดียวอย่างสมมติไทรอสสมิธเนี่ยเขาก็ทำมาให้คนที่กลุ่มของเขาฟังหรือจะเป็น Gen Z 4 Eve เนี่ยเขาก็ทำให้กลุ่มเขากลุ่มสาวๆกระจุกกระจิกให้เขาฟังเขาไม่ได้ทำให้เราฟังเข้าใจความหมายไหมฮะเหมือนคนทำลูกทุ่งนะฮะคนทำมนแคนเนี่ยเขาก็ทำให้คนอีสานคนชอบลูกทุ่งฟังคนทำหมอลำเนี่ยเขาก็ทำให้กลุ่มของเขาฟังเผอิญแบบ AI เนี่ยมันเข้าถึงทุกกลุ่มมันฟังแล้วมันฟังง่ายเข้าใจลองมองกลับกันอย่างเช่นเพลงต่อไปทำไมพ่อค้าไม่ขายไม่ยอมเปิดเพลงนี้ในตลาดพี่โอลองคิดดูซิเพราะอะไร Gen Z นะ Gen Z นะทำไมพ่อค้าไม่ขายไม่ยอมเปิดเพลง Gen Z ในตลาดล่ะเดี๋ยวเราจบเพลงนี้แล้วมาวิเคราะห์กันนะฮะอันนี้วิเคราะห์แบบเป็นทางการเลยนะซาวดีอยู่เด้อแต่เสียงร้องจะเป็นอย่างไรมาฟัง Gen Z ร้องเพลงกันนะครับ

0: นี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยครับ
1: จะพรุ่งนี้หรือเมื่อวานผ่านเธอก็ไม่เลือนลางจากใจฉัน
0: นี่คือเพลงเจนซีร้องนะครับแต่จริงๆดนตรีนะที่จะชอบดนตรีของเขานะฮะเจนซีเนี่ยเขาจะมีรูปแบบการร้องเพลงที่เป็นสไตล์ตัวเองนะฮะเขาจะไม่เอาเจนวายมาใส่เลยพี่สมบัติพี่สวัสดิ์นะฮะเขาจะไม่เอาสไตล์การร้องของเจนวายมาใส่อันนี้เราไม่ได้ว่าให้นะมันเป็นรูปแบบของเด็กเจนใหม่ที่เขามีรูปแบบของเขาเป็นการฉีกแนวแล้วก็มันก็ตรงใจของเด็กเจนซีนะครับเนาะเจนแซดนะถ้าเราสังเกตดูตอนท้ายเพลงเอาตอนท้ายชัดสุดละเอาลองฟังดู

0: ไม่มาฟ้าตากใจฉันคือจะประมาณเนี้ยเขาจะทำเสียงให้มันมีความแปลกๆนิดนึงนะฮะ
1: จะพรุ่งนี้หรือเมื่อวานผ่านเธอก็ไม่เลือนลางจากใจฉัน
0: จะพรุ่งนี้หรือเมื่อวานแต่เดี๋ยวจะใจใจทอนเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยเขาจะไม่ร้องปกติร้องปกติจากวันนี้ไปเมื่อวานในใจฉันอันนี้คือเจน Y จากวันนี้และเมื่อวานในใจฉันแล้วเป็นเจน C ปั๊บ
1: จากวันนี้และเมื่อวานจะใจทอน
0: เขาจะมีการทำเสียงให้มันมีความแปลกเพราะเวลาทำเสียงเนี้ยเด็กเจนซีมันชอบมันมีความพิเศษมันมีความแปลกใหม่มันมีความที่แบบไม่เหมือนเจนวายมันมีความที่แบบไม่แก่อะไรอย่างนี้ดีกว่ามันมีความไม่แก่เข้าใจยังจะพยายามจะเปรียบเทียบเปรียบเทียบเสียงเฉยๆว่าให้ฟังว่าระหว่างเจนซีเจนแซดนะจริงๆมันคือแซดนะแซดซีนะกับเจนวายหรือว่ายุค90มีความต่างกันยังไงเจนวายจะใช้เสียงจริงในการร้องเจนวายจะใช้เสียงจริงในการร้องร้องเต็มเสียงนะครับชัดด้วยส่วนเจนซีพวกเนี้ยเขาจะเปลี่ยนแนวเลย
1: ไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิม
0: ก็จะมีการทำเสียงแปลกๆให้มันมีเมโลดี้ให้มันมีการเสียงแบบสูงๆต่ำๆบ้างไงนะฮะเข้าใจยังฟังอย่างเปิ้ลท่องธรรมะแต่ดีเจประมาณนั้นนะพี่อันนี้จะไลฟ์ฟังเฉยๆพี่ว่าเอาอีกเข้าเอาอีกร้องแบบเก่ามันดูเท่าพี่สวัสดิ์เท่าแล้วอันนี้จะสมมติให้ฟังเฉยๆว่าเป็นอย่างไรไม่มีความแก่อะไรโปเต้ไม่มีความแก่เนี่ยอะไรไม่มีความเก๋พี่อ้อยเข้าใจอย่างดีจะประดานเปรียบเทียบพยายามจะฟังเด็กเจนซีร้องเพลงอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะไม่แบบนี้นี่เองเขาถึงชอบแบบนี้ไงฮะมินเชียงคานหรือว่าอีกแล้วเหรอดีเจใช่อีกแล้วเราต้องแกงเจนซีกันนะฮะมีหลายเพลงครับเจนซีก็จะทำเสียงวันนี้หมดเลยดีเจขอไล่มีหลายเพลงแต่มันไม่ผิดนะมันเป็นสไตล์ของเขามันจะมาฟิลเดียวกันเลยเคยถามเจนซีเขาบอกว่ามันเป็นฟิลพี่มันเป็นรูปแบบ เป็นรูปแบบเนาะพี่ซันว่าเห็นภาพเลยครับดีเจนะครับเรื่องจริงพี่ซันจริงก็เหมือนในไงหนึ่งดีเคแบนครับพี่ก็อยู่ของพี่เธอทำเสียงฮะมันก็ดังเฉยเลยมันต้องทำเสียงแปลกๆนะฮะมาฟังนี่ดีกว่ามาฟังเอาไทโนสมิธก่อนไหมเดี๋ยวมันจะเข้าเดี๋ยวบ่ายสามยายทองจะตกใจนี่เปิดก่อนเข้าบ่ายสามว่าเดี๋ยวบ่ายสามอุบลก็จะลิงก์สัญญาณอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งละเมื่อกี้ก็เจนซีอันนี้ออกแนวล็อกพี่จะเห็นบอกว่าเพลงปัจจุบันเนี่ยเขาทำให้กลุ่มเขาฟังโดยเฉพาะมันไม่เลยไม่แม้สำหรับคนชาวบ้านสำหรับพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายไปฟังเพลง AI ซึ่งมันร้องชัดร้องเต็มเสียงเขาไม่สนเลยฮะคนจริงคนปลอมแต่ว่ามันฟังแล้วมันเพลินแต่คนที่ไม่ชอบก็ออกมาต่อต้านก็มันเป็นรูปแบบเพลงแล้วกันเป็นรูปแบบของเพลงที่ความชอบแต่ละคนเนาะวัดตาสงสารครับไททศสมิธครับร็อกเลยมา1เพลง

คนเฒ่าที่ฟังนี่เป็นลมแน่สงสัยนะไม่ใช่ลมแดดนะเป็นลมเพลงเนี่ยนะฮะไททอลสมิธที่เขาชอบทำเพลงตามใจเขาเนาะพี่โอเนาะไททอลสมิธเอ้ยลิตเติ้ลจอห์นเขาทำเพลงตามใจเขานะฮะจะมีคนฟังไม่ฟังไม่รู้เหมือนกันขอกูได้ทำพอแล้วนะฮะก็ดีนะฮะนักร้องปัจจุบันนี้คือเรียกว่าทำเพลงตามใจตัวเองเพราะว่าไม่ได้ขายเทปซีดีไงแต่สมัยก่อนยุคสมัยก่อนก็ขายเทปซีดีถ้าคุณทำแบบนี้มันไม่ได้ขายนะฮะเขินนะฮะ UHT ครับ

หนึ่งเพลงสนุกนะครับจาก UHT อ้าวมินี่แจมมาแล้วโปเต้สวัสดีจ้ามินี่มินี่ไปตากผ้ามาเหรอบอกว่าที่บ้านมินี่แจมฝนตก3วีแดดออกแล้วจ้าวิ่งเก็บผ้าหิมตายฝากทักทายโปเต้ด้วยค่ะปลุกแต่บ่ายบอกพี่วินมาแล้วอีวะมินี่แจมโมนไปตากผ้ามาช้านะพี่ปิ๊กสวัสดีครับมามีเหตุการณ์ปล้นทองที่โลตัสอรัญญประเทศเหรอครับพี่โอ้เดี๋ยวจะเช็คข่าวก่อนนะพี่ก็ส่งวิดีโอมาให้ดูนะฮะเดี๋ยวเช็คข่าวกันเนาะนะฮะ

0: าแล้วจะไปกับเพลงที่มีชื่อว่านี่ให้เธอได้กับข่าวและจงโชคดีนี่เพลงนี้แต่เพลงดังมากเลยแล้วเป็นเพลงประจำคาราโอเกะเลยนะเวลามีคาราโอเกะปีใหม่สงกรานต์เมื่อไหร่เนี่ยวันเกิดต้องร้องเพลงนี้ใจนักเลงนะครับต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสามโมงกับดีเจวินดิจันนะครับที่ BP Radio นะครับวันนี้ครับทักทายทางบุญทริกด้วยบ่ายสามโมงเก้านาทีนะครับกับเพลงนี้เลยใจนักเลงร็อกๆเจ็บๆหน่อยในเวอร์ชันยุค90นะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีสีส้มนะครับ27เดือนสิงหาคมนะครับ2569อีก 2-3 วันก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาสิ้นเดือนกันแล้วนะครับกับอากาศร้อนๆบ่ายนี้มีจังหวัดไหนฝนตกบ้างไม่เอ่ยวันนี้ที่เชียงใหม่อากาศแจ่มใสมากๆเลยนะฮะอากาศแจ่มใสมากเลยนะลูกปัดนะเรียกลูกปัดมาช้าลูกปัดอ่ะมาช้านะเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะครับนะอากาศร้อนๆเติมเพลงเพราะๆด้วยกันตรงนี้กับดีเจวินนะครับกับเพลงเพราะที่อยากฟังกันพี่โอ้วันนี้เจครับต้องร้องเสียงแหลมมากเลยใช่ครับเรียกเสียงแหลมมากๆเลยพี่โอ้บอกว่าดีเจครับตอนนี้อยู่ที่แป้งครับ FA Thailand นะฮะส่งใบการไม่ดูกันนะครับอยู่ตรงไหนเซย์ไฮกันมากับอากาศร้อนๆบ่ายนี้และแน่นอนครับช่วงนี้อยู่กับ True Detect เช่นเคยให้การดูแลกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้ครับ
1: ติดสปีด 5G ไปกับ True Detect เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อ ง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้

0: จะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทย
1: อยู่กับ True D-Tech นะครับให้การดูแลกันเช่นเคยครับใครอยากจะได้เบอร์ดีๆเบอร์สวยๆโปรเน็ตแพ็กเกจดีๆเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าชีวิตขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับตั้งแต่เช้าตื่นมาเนี่ยหลายคนต้องหยิบโทรศัพท์มาดูละวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะกี่โมงแล้วตอนนี้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ฝนตกหรือเปล่ามีข่าวอะไรบ้างในโซเชียลนะครับติดต่อสื่อสารต่างๆเรียกว่าทุกการสื่อสารอยู่บนมือถือครับต้องมีโทรศัพท์ที่ดีและมีซิมเนี่ยที่ดีเอาไว้ใช้ลึกซิมจาก True แล้วก็ D-Tac ได้เลยนะครับก็มีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณฟังเลือกนะครับเน็ตรายวันรายปีรายสัปดาห์รายเดือนหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับอยู่บนทริกก็ไปที่โลตัสบนทริกได้นะครับหรือว่าร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับร้านเติมเงินใกล้บ้านเลยอยู่จังหวัดที่นี่เชียงใหม่เนี่ยอุบลชลบุรีกรุงเทพขอนแก่นทางภาคใต้นะฮะแต่คนไหนไม่ได้ใช้ครับซิมเนี่ยเอาไปใช้ต่างประเทศได้ไหมไม่ได้นะครับยกเว้นว่าเราจะเปิดโรมมิ่งนะครับเปิดโรมมิ่งถ้าสมมติว่าไปเที่ยวใกล้ๆเนาะอย่างลาวเนี่ยแล้วก็เปิดโรมมิ่งโรมมิ่งคือใช้ซิมไทยสมมติว่าใช้ซิมทรูนี่แหละฮะแต่ว่ามันจะไปรับสัญญาณของสัญญาณเครือข่ายของทางฝั่งลาวแทนแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันจะแพงขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าไปเที่ยวต่างประเทศแนะนำให้ซื้อซิมของเขาเองก็จะมีขายนะอย่างเช่นสมมติว่าซิมนี้ใช้ได้7วันเนี่ย7วันก็หมดอายุเลยก็เรียกว่าซิมท่องเที่ยวซิมทัวริสต์นะฮะซึ่งอย่างต่างประเทศเนี่ยเขามาเที่ยวไทยเขาก็เลือกซิมจากทรูเหมือนกันนะฮะอย่างที่สนามบินมันจะมีศูนย์บริการอยู่ของทรูอยู่นะลูกค้ามาแล้วนะเขาก็จะกวักมือเรียกเลยเอาซิมนักท่องเที่ยวมาขายให้อยู่ได้กี่วัน3วัน7วัน10วัน15วันครึ่งเดือนอะไรเงี้ยมันจะมีโปรโมชั่นอยู่ประมาณนั้นเหมือนเราที่ต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับก็เลือกซิมจากทรูแล้วก็ดีแท็กได้เลยครับนะยำปูม้าเจ็ดยอดครับหนูแซ่บทุกวันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดนะฮะจับหลากหลายเมนูความอร่อยพร้อมนัวพร้อมแซ่บกันได้เลยครับและก็ร้านเจยาวเช่นเคยให้การดูแลกันช่วงนี้เติมเต็มความอร่อยได้หมูกรอบที่กรุบๆนะฮะซุปกระดูกหมูนะซุปปีกไก่บนปีกไก่ล่างแบบว่าโอ้โหสดทีนะคล่องคอนะฮะพี่รับเหมาไม่ใช่พี่รับเหมาสิพี่เคยลำพูนี่ชอบมากๆเลยนะฮะกับแกล้มชั้นดีนะฮะฝากด้วยกันครับนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะสวัสดีครับสมาชิกใหม่รายงานตัวนะฮะพี่ดีเจครับขอเพลงหน่อยครับยิ้มของโอ๊ตปราโมทแล้วก็ป๊อปหน่อยฮะมอบไปกับทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เลยนะครับพี่สุทธิพงศ์เหรอฮะพี่สุทธิพงศ์ฟังอยู่จังหวัดไหนครับโอ้โหเนี่ยทักทายมานะฮะภาพโปรไฟล์ลูกสาวใช่ไหมฮะหรือลูกชายลูกสาวใช่ไหมฮะสดใสน่ารักมากเลยนะฮะทักทายนะครับพี่สุทธิพงศ์นะฮะมาเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะในช่วงเวลาพักบ่ายนี้นะครับมาเราเปิดเพลงที่ยังค้างเมื่อสักครู่นี้นะครับหลายๆเพลงที่ฝากมาตะกี้มีคุณผู้ฟังขอผมเอาอะไรก่อนดีเอาพี่เท่ก่อนไหมมีเพลงเก่าๆจากพี่เท่หนึ่งเพลงนะครับที่ฝากไว้ตะกี้มีคุณผู้ฟังขอมนแคมหนึ่งเพลงก็อยากฟังเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเพลงแก้วตาขาร็อกในเวอร์ชันของพี่มนแคมแก่นคูณสักครู่ก็แล้วกันนะฮะพี่เพชรถามเรื่องของโลกสมาร์ทโฟนให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับสักครู่นะตอนนี้ตาเริ่มหน้ามืดตาลายจะเป็นลมแล้วฮะทีมงานครับขอเบียร์ช้าง1ขวดให้ตาเอามาวางตั้งเฉยๆห้ามเอาที่เปิดเบียร์มานะครับเอามาตั้งเฉยๆนะฮะแล้วก็น้ำแข็งนะฮะน้ำแข็งเอามาเหยือกนึงนะครับเอามาตั้งให้ตาดูก่อนนะฮะเป็นกำลังใจในการทำงานนะฮะนะครับซุปกระดูกหมูอิสลามชอบสดละคล้องคอนะฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องราวของโจรใต้นะครับเพิ่มเติมสักหน่อยนะครับเนาะใต้อยากฟังเพลงคิดอะไรอยู่นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่ก็แล้วกันนะครับลูกปัดอยากฟังเพลงรักคงยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเปิดให้นะเนี่ย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนขั้นเวลาครับเพลงนี้จากนี่เลยนะครับพี่เท่อุทินพรหมินทร์นะขอเพลงช้า 2-3 เพลงเดี๋ยวขึ้นเพลงไวกันห้ามหลับนะเดี๋ยวมาเล่าข่าวให้ฟังนะครับเดี๋ยวขอตั้งเพลงนะเดี๋ยวจะลืมเพลงของคุณฟังแต่ละคนนะพี่สุทธิพงศ์วัดดิเจครับฟังอยู่อมตะนครชลบุรีครับติดตามฟังได้สักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆที่ติดตามกันอยู่นะครับจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามแต่สนทนาทักทายกันได้นะครับเสิร์ฟเพลงให้ฟังกันในช่วงเวลาพักบ่ายกับดีเจวินตรงนี้เลยนะครับเพลงยิ้มให้คนทั้งโลกครับโอ๊ตปราโมชนะเอาเพลงช้าก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่นเพลงไวกันนะครับรอแป๊บเดียวอย่าเพิ่งหลับกันนะฮะ

ยิ้มให้คนอื่นแต่ตัวเองกลับมาเศร้าคนเดียวนี้ไม่ไหวนะคนอื่นกลับยิ้มแย้มแจ่มใสให้แต่ตัวเองมานั่งเศร้าเนี่ยอาจจะกลายเป็นไบโพล่าเป็นแบบโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันนะเออนะฮะเพลงยิ้มจากโอ๊ตปราโมชนะครับเมื่อกี้มีพี่เพชรถามว่าดีใจครับอยากทราบจังเลยว่าอาการของคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นมันเป็นยังไงนะครับเออพอดีว่ามีเรื่องเราอยากจะรู้ใช่ไหมจริงๆแล้วโรคสมาธิสั้นพี่ต้องดูดีๆสมาธิสั้นคือคนที่สมาธิไม่จดจ่อถ้าเป็นเด็กก็คือเด็กที่แบบยุกยิกอยู่ไม่สุขครับอยู่ไม่สุขนะฮะดีใจไม่แน่ใจว่าทางบ้านพี่เพชรนะฮะมันเป็นยังไงเนาะนะฮะโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่คือเพราะว่าความผิดปกติทางพฤติกรรมนะฮะตั้งแต่สมัยเด็กนะฮะวอกแวกง่ายแล้วลูกสาวพี่เป็นแบบนี้ไหมลูกสาวคนโตที่นั่นนะวอกแวกง่ายลืมง่ายจัดความสำคัญไม่ได้วอกแวกอยู่ไม่สุขอยู่ไม่นิ่งนะฮะหุนหันพลันแล่นใจร้อนพูดแทรกคนอื่นตัดสินใจเร็วเกินไปไม่ทันคิดปั๊บอะไรเงี้ยอยู่ไม่นิ่งอะฮะกระสับกระส่ายรู้สึกอยู่ไม่นิ่งเบื่อง่ายโอ้เบื่อจังเลยนะฮะหรือมีความเครียดสะสมจากการบริหารเวลาได้ไม่ดีเพียงพอนะครับไม่แน่ใจว่ามีอาการตรงนี้หรือเปล่านะฮะถ้ามีอาการแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นแต่ดีเจก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ายังไงเนาะพี่ถามมานะครับเพลงยิ้มครับเพลงนี้นะฮะยิ้มให้คนทั้งโลกตัวเองจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าแทนว่ะเออนะเอาละครับฟังเพลงกันช่วงนี้กับดีเจนะครับเสิร์ฟเพลงเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะนะฮะพี่โอตราดว่าดีเจครับขอเพลงหน่อยถ้าคิวยังไม่เต็มขอสักเพลงนะครับดีเจเช็คให้นะครับเนาะพี่มโนว่าดีเจครับโรคสมาธิสั้นคือสั่งอะไรแล้วจำได้แป๊บเดียวแล้วก็ลืมเขาเรียกว่าความจำสั้นก็ประมาณนั้นแหละพี่ประมาณนั้นแหละอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุขจำอะไรได้ยากไม่ค่อยจดจ่อเรื่องงานยุกยิกยุกยิกไหนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับนะฮะมาทักทายพี่บอยจากศรีราชาด้วยกันละกันนะครับนะฮะมาเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันกันเพราะว่ากันหลายเพลงนะรักคงยังไม่พอครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงรักด้วยมาเอารักคงยังไม่พอแล้วก็ขอขั้นกลางด้วยมนแคนกันคุณหนึ่งเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวก้อยจะรอนานขอตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับ

พราะนะครับจากนี่เลยนะครับพี่เสือนะครับเนาะเสือธนพลอินทิริตนะครับนะทักทายมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันเลยกันช่วงนี้เราเคลียร์เพลงกันต่อดีกว่านะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะมาละมาละมาละก้อยว่าดีเจขาก้อยรอนานแล้วเด้อจูนมองแรงนะตอนนี้ไม่เปิดสักทีเลยเมื่อไหร่จะเปิดมนแคนแก่นคูณสักทีแก้วตาขาดร็อกนะเวอร์ชันไอ้มนแคนครับ

นะฮะหนึ่งเพลงจะไอ้มนแคนนะครับสองเพลงด้วยฝากมาก็เปิดให้ฟังเลยกันเพลงเดียวกันร้องนักร้องเปลี่ยนไปก็ความรู้สึกก็เปลี่ยนนะใช่ไหมครับเพลงเดียวกันถ้านักร้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนอารมณ์ก็เปลี่ยนตามพี่เฉาะสุพรรณสุราษฎร์มาทวงเพลงแล้วนกขาวครวญนะรอก่อนเด้อเก็บตะวันที่เคยส่องฟ้าครับคุณผู้ฟัง AI ร้องอีกแล้วนะมาเปิดเพลงกันต่อมาเคลียร์เพลงกันก่อนเดี๋ยวมันจะไม่หมดกันนะครับเนาะฟังอยู่ที่ไหนบ้างไอ้ตอนนี้อยู่จังหวัดไหนทักทายกันได้นะครับอากาศร้อนๆบ่ายนี้บางที่อาจจะมีครึมๆบ้าง

ังแล้วเข้าใจง่ายดีนะฮะถ้าลองคิดว่าเป็นเจนเซตร้องนี่มันไม่น่าฟังไงใช่ไหมแต่แอปเสียงบีบเสียงบีบเสียงบีบแล้วบีบอีกนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังเพลง AI มันก็เลยฮิวใจของคนเจน Y AI ไม่ได้ผิดนะฮะพี่โอ๋ว่าดีเจครับผมไม่อาจเปลี่ยนใจไม่อาจเปลี่ยนใจนะฮะสรุปพี่จะ AI ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะแต่เย็นครับพี่ธนพงศ์ใจเย็นๆเก็บเอามาเก็บไว้ในใจพี่เมธีลามนุนเหรอฮะใส่เสื้อหงเหรอฮะโอ้โหวันนี้เมธีใส่เสื้อหงแดงด้วยว่ะแหมหงแดงนะฮะรวมกันไว้ให้เป็นมีคนบอกว่าเป็ดนะพี่อุ๊ยนะฮะเป็ดหรือหงเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าข่าวเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องกรณีของต้าเฟสเฟ่นะครับกับในส่วนของยัดนะฮะยังไม่จบเรื่องนี้ล่าสุดยัดนะฮะส่งทนายความออกมากล่าวหาออกมาฟาดต้านะฮะโอ้โหเดี๋ยวมาไล่ฟังนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอีกฝั่งเมื่อวานเนี่ยต้าเฟสเฟ่เขาบอกว่าเขาทำงานเอาง่ายสรุปกันที่เมื่อวานนี้ออกไปออกรายการหนกระแสวันก่อนก็คือเหมือนกับประมาณว่าทำบริษัทด้วยกันแล้ววันนั้นก็มีปัญหากันแล้วก็ต้าก็ออกมาออกโดยไม่ขอเอาทรัพย์สินใดๆคือถือหุ้นร่วมกันสมัยนั้นแล้วยัดก็ถือครองแล้วก็ฮุบบริษัทเลยเอาบริษัทเปลี่ยนหุ้นไปเป็นของตัวเองเลยกับภรรยาเลยนะครับแล้วก็ต้าเนี่ยเอาคลิปที่เคยถ่ายรายการด้วยกันเอาไว้ไปลงในช่องตัวเองที่ทำใหม่แต่ปรากฏว่าโดนยัดฟ้องนะฮะโดนฟ้องร้องว่าจะค่าเสียหาย20ล้านในฐานะที่เอาคลิปที่เคยถ่ายด้วยกันเนี่ยซึ่งเป็นคลิปที่ไม่เคยออนใน YouTube นะเอาไปปล่อยช่องตัวเองถือว่าเอาทรัพย์สินของบริษัทเนี่ยไปหากินเองอะไรเงี้ยฟ้องกันไปซึ่งต้าก็บอกว่าคลิปเนี้ยไม่เคยออนไม่เคยลงในช่องแล้วก็ไม่มีภาพของต้าด้วยไม่เคยมีภาพของยัดด้วยนะฮะแล้วก็เป็นคลิปที่เป็นการทดลองถ่ายทำไม่ใช่เป็นการออนจริงนะฮะจะมาเรียกได้อย่างไรนะฮะแล้วมีการฟ้องร้องค่าเสียหาย20ล้านนะฮะคือเอาง่ายคือตายัดมันจะเอาตังค์อย่างเดียวฮะนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะวันนี้ตายัดก็ส่งทนายความมาฟาดต้าเหมือนกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าทนายความฝั่งยัดเนี่ยมันว่าไงบ้างเนี่ยว่ารายการของพุทธะพิวันคุณพุทธช่อง8เนี่ยก็ไปสัมภาษณ์ทนายฝั่งยัดนะเมื่อวานนี้อะไรวันก่อนหนกระแสเอาต้าออกใช่ไหมอันนี้ไปถามฝั่งยัดบ้างนะครับว่าเขาว่ายังไงนะฮะสักครู่กันละกันนะฮะในยัดมันร้ายเดี๋ยวลองฟังอีกฝั่งนะว่าเขาพูดไปไงเนาะนะฮะพี่ณัฐพงศ์วันนี้เจครับเสียง AI ก็ดีกว่าเสียงเพลงที่ร้องแหบในจมูกนะฮะดีเจนะครับทักทายทางแชทนะครับพี่เพชรตอนนี้นี่ส่งภาพหงแดงไปละเสาร์นี้นะครับ29สิงหาเวลา 18:30 นติดตามได้ละกันนะฮะปอลอหรือเปล่านะฮะขอเพลงรักแท้แพ้ไม่รักนะฮะยายหอยทอดมายายทอดเธอขอวันนี้เธอจะได้ฟังไหมทำไมไม่แหกตาดูเวลาจะสี่โมงเย็นนั้นมาขอเพลงเวลานี้นะฮะมาที่รับเหมาว่าดีเจครับเพื่อนกันจริงเนี่ยเขาไม่ฟ้องร้องกันหรอกดีเจดูหน้ายัดมันสิเดี๋ยวมาฟังเนาะนะครับแค่ผ่านมารอแป๊บนะฮะเพื่อนกันครับเพลงนี้เหมาะกับต้ากับยัดมากเพื่อนกันนะแค่ผ่านมาคนกรุงเก่าครับเพลงรักจากบิ๊กแอสคิดอะไรอยู่มานะมานีอินโดจีนตำนานเดจิโอลานนะครับยายขอโทษว่าแบรนด์ AI ค่ะดีเจขาสำหรับผู้หญิงจะไม่ค่อยชอบภาพ AI นะฮะผู้หญิงจะไม่ค่อยชอบเพลง AI เพราะว่าเพลง AI มันเพราะอย่างที่บอกไปว่าเพลง AI มันร้องชัดเกินไปมันร้องแบบสไตล์แบบเจน Y ร้องสไตล์ผู้ชายเกินผู้หญิงจะไม่ชอบผู้หญิงจะชอบเพลงแอบๆใสๆแบ๊วๆนะฮะที่ดีเจไล่ฟังเพลงมาผู้หญิงขอ AI น้อยมากนะฮะไม่ฟังเลยนะฮะ ร้องชัดเกินไปทำให้เขาไม่ชอบนะมาขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าข่าวให้ฟังมาสวัสดีพี่ปอนด้วยนะฮะ

แต่จริงใจให้กันไว้จะจริงใจหรือเปล่าใช่เพียงว่าเพื่อนกันว่ะเพื่อนกันสุดท้ายสุดก็ทะเลาะกันนะฮะก็จริงๆเรื่องมันยาวมากคุณผู้ฟังเรื่องมันยาวมาเอาสรุปสั้นๆแล้วกันดีเจก็ไม่ได้อ่านอะไรเลยมาดีนะฮะคือเรื่องของต้าแล้วก็ยัดนี่เป็นเรื่องดาวที่หลายๆคนติดตามมานานอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำไม่ที่เป็นเพื่อนเดียวกันเพื่อนกันสุดท้ายก็ทะเลาะกันแนวเรื่องธุรกิจคือถ้าเราอ่านดีเจอ่านสรุปง่ายๆสั้นๆก็คือเหมือนกับประมาณว่าตอนสมัยทำรายการด้วยกันสมัยก่อนตอนสมัยดังๆเป็นเฟสๆอะไรเมื่อก่อนนะฮะก็เหมือนกับประมาณว่าทำงานแล้วเหมือนจะเริ่มมีปัญหากันไม่ลงรอยกันยัดก็จะเป็นคนที่หัวร้อนส่วนต้าจะเป็นคนที่อ่อนๆหน่อยแล้วเขาก็ทนยัดไม่ได้นะถ้าได้ฟังจากที่เขาพูดมานะฮะฟังที่เขาพูดมาแล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากจะทำงานร่วมแล้วอะไรเงี้ยก็เลยจะขอออกแต่ทีนี้มันมีประเด็นที่เขาว่าเขาเหมือนกับทำบริษัทร่วมกันซึ่งถือหุ้นครึ่งคนครึ่งรถคนละครึ่งนะฮะต้าถือหุ้น 49% ยัดถือหุ้น 49% เหมือนลงทุนทำธุรกิจด้วยกันนะฮะส่วนอีก 2% น่ะเป็นภรรยาของยัดถือหุ้นอยู่นะฮะก็เลยมีการคุยกันว่าจะเอายังไงจะขายให้ไหมหรือยังไงนะแล้วในข้อมูลเขาบอกว่าต้าแหละยืนยันจะโอนหุ้นทั้งหมดเนี่ยเซ็นด้วยลายมือให้กับยัดอาจจะด้วยความเบื่อไม่ได้คิดเป็นคนที่อาจจะไม่ทันคิดแต่ถ้าเป็นคนที่คิดดูไปเอ๊ะถ้าเราโอนหุ้นให้แล้วก็ทรัพย์สินต่างๆของเราที่ลงแรงด้วยกันล่ะจะยังไงประมาณนี้นะฮะคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าต้าน่าจะเบื่อแล้วไม่เอาละไม่เอาสักอย่างละคิดว่าประมาณนั้นนะไม่เอาสักอย่างละเซ็นให้แล้วกันก็เลยเซ็นให้แล้วก็ขอไม่เอาสักอย่างเลยนะฮะไม่เอาสักอย่างของบริษัทเรื่องราวของทรัพย์สินบ้านอาคารต่างๆของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วตรงนี้ตายัดมันอยากได้อยู่แล้วไงฮะก็เลยเอาไปหมดเลยแล้วเอาบริษัทเอาบ้านที่เคยซื้อด้วยกันเนี่ยไปจำนองต่อไปจำนองต่อแล้วเป็นหนี้ต่อนะแล้ววันดีคืนดีพี่ต้าเนี่ยเขากลับมาเขาอยากจะเขาบอกว่าอ้าวมาเริ่มอาจจะคิดได้ทีหลังมั้งว่าเออวันนั้นเราเซ็นหุ้นให้เขาหมดเลยแล้วเราก็ลงทุนกับเขานะต้องขอคืนสินะฮะตายัดมันก็บอกว่าวันนั้นมึงเซ็นยกให้กูหมดแล้วเอออันนี้มีปัญหากันก็จะฟ้องร้องกันนะครับว่าเอานั้นเซ็นให้กูทำไมล่ะแต่ถ้าดีเจมองว่าถ้าตามหลักทางกฎหมายอ่ะก็คือถ้าเซ็นให้เขาแล้วมันคือยกให้เขาไปอ่ะประมาณนั้นนะฮะยกให้เขาไปแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเพื่อนเนาะเราสมมติว่าดีเจลงทุนทำร้านอาหารด้วยกันกับเพื่อนเนี่ยแล้วดีเจจะฮุบร้านเนี่ยมึงเซ็นให้กูแล้วเว้ยเนี่ยกูไม่ให้มึงสักบาทเนี่ยมันจะใจจืดจะดำไปไหมใช่ไหมฮะลงทุนทำด้วยกันเนี่ยแต่ว่าทะเลาะกันไม่ให้เขาสักบาทเขาซื้อที่ดินด้วยกันซื้อบ้านด้วยกันคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วหนึ่งพี่ต้าเขาน่าจะคิดได้นะเขาน่าจะเป็นคนหัวอ่อนหน่อยเป็นคนที่แบบหัวอ่อนไม่ทันเกมเลยประมาณนี้ฮะแล้วสุดท้ายก็คือจะมาขอทวงคืนกับต้าไปขอทวงคืนกับยัดมันก็ไม่ยอมเพราะยัดมันเป็นหนี้อยู่แล้วมันเอาบ้านเอาที่ดินไปจำนองหมดแล้วนะ20 ล้านไปจำนองแล้วเป็นหนี้อยู่เขาอ้างว่าเขายืมบริษัทไปก็บริษัทเขาก็ยืมไปอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพี่ต้าที่เซ็นโอนหุ้นให้เขาแล้วก็จะไปขอคืนแล้วก็มันก็ไม่ได้ไงตามข้อกฎหมายอ่ะมันก็พูดยากนะเพราะเซ็นให้เขาแล้วไงด้วยความหลงกลเพื่อนหัวอ่อนน่าจะประมาณนี้นะเรื่องราวน่าจะประมาณนี้ก็เลยวุ่นวายกันตอนนี้นะครับแต่ดีเจว่าสุดท้ายสุดเลยก่อนเป็นเพื่อนนะคนรู้จักกันนะฮะการจะฟ้องร้องกันนี่เรื่องใหญ่นะโดยเฉพาะของที่เราห้องเขามาด้วยถึงแม้เขาจะให้มาด้วยก็ตามแต่นะฮะก็เหมือนกรณีนั้นเป๊ะเลยเหมือนกรณีของวัดนะฮะวัดเลยนะฮะที่ขอนแก่นนะครับใช่ไหมฮะขอนแก่นนะครับที่เจ้าตัวตาเฮียงเขาเซ็นให้กับในส่วนของวัดแล้วแต่ลูกพวกต่างๆจะมาเอาคืนอย่างเงี้ยลูกหลานจะมาเอาคืนอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆกันเหมือนกันก็มองสองแบบเนาะพูดยากกันเนาะอันนี้เป็นเรื่องราวของข้อกฎหมายบวกกับจรรยาบรรณบวกกับความเป็นเพื่อนด้วยมันหลายอย่างเหมือนกันเพราะตายัดมันฉลาดไงมันเอาข้อกฎหมายมาอ้างอย่างเดียวนะฮะทนายฝั่งยัดยันนะยินทนายฝั่งยัดยืนยันว่าต้าพูดไม่หมดในหนกระแสนะครับเนาะก็คือพูดไม่หมดตรงที่ว่าเซ็นโอนให้เขาอะฮะโดยสมัครใจนะฮะก็คือเซ็นให้เขาจริงละประมาณนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันวันต่อไปเนาะเรื่องราวมันยาวเหลือเกินนะฮะดีใจว่าที่ตายัดมันไม่ยอมมันจะฟ้องร้องได้คือมันเป็นหนี้ถ้ามันไม่เป็นหนี้มันไม่ทำแบบนี้หรอกช่วยๆกันไปเพื่อนกันนี่เนาะแต่มันเป็นหนี้ไงเพราะเขาเลยต้องการทรัพย์สินทุกอย่างของบริษัทเพราะว่าเขาเป็นหนี้อยู่

อย่าอ้อนว่าดีเจค่ะพ่อแม่เราห้ามหุ้นกับใครทะเลาะกันทุกรายค่ะดีเจก็จริงเหมือนกันแต่ช่วงที่มันกำลังหวานชื่นไงอยากทำธุรกิจร่วมกันอยากเปิดร้านร่วมกันนะอย่าอ้อนใช่ไหมเอาละครับเดี๋ยวร่ำลานะครับในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ทางมูลทะเลเล็กๆน้อยเข้าสู่ช่วงเวลา4โมงเย็นพอดีนะครับวันนี้เปิดเพลงแบบต่อเนื่องเล่าข่าวกันไปนะฮะเดี๋ยวเรื่องตายักกับต้าดีๆจะขอไปศึกษาเรื่องดีๆก่อนว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างมันละเอียดมากนะฮะมันมีหลายๆเรื่องที่พูดไม่ตรงกันนะครับนะกับเพื่อนนะฮะจะทำธุรกิจร่วมกันนะฮะมันจะมีคนหัวหมอ1คนมันจะมีคนหัวอ่อน1คนในบรรดา 4-5 คนที่ร่วมพูดกันมันจะมีคนหัวหมออยู่คนนึงที่จะคอยฮุบทรัพย์สินของเพื่อนแล้วก็จะพยายามทำทุกวิถีทางคุณผู้ฟังเคยดูละครสมัยก่อนไหมช่อง3ช่อง7น่ะเซ็นให้เราสิโอนหุ้นให้เราสิเห็นไหมสมัยก่อนนะคุณแม่เซ็นสิคะเซ็นสิครับคุณพ่อเซ็นสิครับรีบเซ็นเดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังจำกรณีของน้ำพริกแม่ประนอมได้ไหมฮะที่ลูกสาวเขาหลอกให้แม่เขาเซ็นเอกสารโอนโรงงานน้ำพริกแม่ประนอมให้กับผัวตัวเองอ่ะลูกสาวคนหนึ่งนะของแม่ประนอมเนี่ยนะฮะอยากได้โรงงานน้ำพริกแม่ประนอมมากไปล่อนะครับพยายามอ่อยไปอ่อยมาแล้วบังคับให้แม่ตัวเองอ่ะเซ็นนะเซ็นโอนไอตัวของหุ้นบริษัทน้ำพริกแม่ประนอมนะให้กับสามีตัวเองเพียงผู้เดียวเอออย่างในหนังเลยทะเลาะกันนะวุ่นวายนะครับประมาณนั้นรำดาทางบุญทลิกเลยนะฮะหัวพยาบาลครับ

ที่มีชื่อว่าอะไรนะลืมชื่อไปละแค่ผ่านมาแล้วคนกรุงเก่าเล่าเพลงนะจ๊ะนะเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้มีเรื่องผีมาเล่าไหมที่เจมี่สิวันนี้จะมีเรื่องผีมาเล่าให้ด้วยอ้อนจริงๆเล่ามาเมื่อคืนรอบแล้วนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะรอสักครู่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับเรื่องตาเฟ้ยๆนะครับก็มีการลงข้อมูลเอาไว้นะครับเมื่อคืนนี้นะฮะตาเฟ้ยๆเผอแม่ของตาเฟ้ยๆนะฮะเผยถึงลูกชายไม่ได้มีเงินก็แม่ก็ลำบากได้ก็เลยไปทำงานไปเป็นแม่บ้านรับจ้างนะเห็นไหมเออก็มีการแชร์ภาพลงโซเชียลกันก็ว่ากันไปเนาะนะคุณผู้ฟังครับคนในโซเชียลออนไลน์นะเวลาใครแชร์อะไรที่เป็นบ้านเป็นรถอย่าไปเชื่อนะฮะร้อยละ 90% คือสร้างภาพนะปุ้ยเต้เนาะสร้างภาพนะฮะบางคนโอ้ยโพสรถหรูบ้านยิ่งใหญ่อลังการมีแต่หนี้คุณผู้ฟังเหมือนตาต้าเฟ้ยๆแหละมีแต่หนี้สินโอ้บ้านยิ่งใหญ่อลังการหนี้ทั้งนั้นนะแต่ละคนนะฮะหนี้นั่นแหละนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการมีกินมีใช้การมีบ้านยิ่งใหญ่ใหญ่โตมันก็ต้องกู้หนี้ยืมสินมาอย่างกรณีของตาต้านี่คือเอาทรัพย์สินของบริษัทอาคารบ้านไปจำนองก็ต้องหาเงินนะฮะไปโปะใช่ไหมฮะนี่ก็สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ยอมคืนทุกอย่างให้ต้าไงไม่ยอมคืนให้เพราะถ้าเขาไปคืนปั๊บก็จะคืนยังไงล่ะเอาที่ไปจำนองแล้วอะใช่ไหมฮะก็เลยทะเลาะเบาแหวงกันนะฮะว่ากันไปนะสำหรับเรื่องนี้ก็จบเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันต่อไปนะฮะมีเรื่องราวอะไรอีกไหมที่น่าสนใจนะฮะ

ร้อนแรงต่อเนื่องนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยอัดเกาหลี3-0เซตนะครับทะลุรอบรองครับชิงแชมป์เอเชีย2026นะฮะทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมนะครับในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับตบเอาชนะเกาหลีใต้ไป3-0ทีเดียวนะฮะ3-0เซตนะฮะตีตัวเข้ารอบรองชนะเลิศรอบดวลกับญี่ปุ่นยุนปีครับอ้าวยุนปีญี่ปุ่นนะฮะหรือว่าจะเป็นไชนีสหรือจะเป็นไทเปนะครับโอ้โหเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะฮะเอ๊ะทำไมทีมวอลเลย์บอลไปได้สวยอะฮะไปได้รุ่งอะฮะเพราะอะไรหรือว่าตัวมันเท่าๆกันหรือเปล่าไม่เหมือนฟุตบอลเนาะฟุตบอลนี่รู้สึกว่าจะผ่อนปลนนิดนึงนะฮะสำหรับทีมชาติไทยเนาะแปลกดีนะฮะนะโปเต้ส่งผีมาให้ดูด้วยวะโปเต้เอาภาพดีเจไปทำเอไอละเป็นหมอผีนะเดี๋ยวเรื่องผีค่อยฟังกันนะครับเตรียมไว้ละเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงก่อนเนาะมาเราเคลียร์เพลงกันก่อนเพลงรักจาก Big Ass ครับเดี๋ยวขึ้นเพลงไวกันสักหน่อยดีกว่าเอาอะไรก่อนดีคิดอะไรอยู่เนาะมานะมานีอินโดจีนนกเขาครวนตำนานจากดิรันโปรเจกต์ครับรักแท้ให้ไม่รักจากเราลมเหลือแค่นี้ใช่ไหมฮะเหลือแค่นี้เนาะที่ขอไว้นะฮะ4 โมงเย็นกับอีก3 นาทีนะครับมาเมื่อกี้พี่ปอนฝากเรื่องของเด็กสมาธิสั้นมาสักครู่นะครับ

ิดอะไรอยู่ครับเพลงจากพี่ป้านนะฮะพี่ป้านวันดีใจครับวันนี้ไบโพล่ามากเพลงหลายแนวมากเลยนะใช่ครับพี่หลายไบโพล่ามากนะครับทักทายทนายหนุ่มด้วยนะครับหนุ่มมาแล้วนะครับ KW ก็มาแล้วเหมือนกันสี่โมงเย็นสี่นาทีครับได้เวลาเลิกงานกันวันนี้พระราชบริสีส้มนะครับ27ธันวาคมอามานะมานีครับมานามานีมานะฮะเปิดเพลงไว้กันสักสองสามเพลงนะฮะมาเล่าข่าวกันต่อเดี๋ยวมีอินโดจีนครับเพลงนกเขาครวญตำนานจากดิโอรันโปรเจกต์ด้วยนะครับ

มานะมารวยนะฮะสมัยนี้ยังมีคนชื่อมานะอยู่หรือเปล่าเอาละครับหนึ่งเพลงมันนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับ4 โมงเย็น 14 นาทีส่งทุกคนกลับบ้านกันเย็นนี้ครับอินโดจีนครับนกเขาครวญครับ

แหมคนใต้ใจเต็มนะครับนี่คือนกเขาครวญนะครับไม่เห็นมันเหมือนนกเขาครวญตรงไหนเลยว่างเวิร์ดเปิดถูกไหมเนี่ยอินโดจีนนะครับอินโดจีนนะครับเฮ้ดนตรีเหมือนเพลงอะไรนะเฮ้คุ้นๆเหมือนเพลงสากลสักเพลงนะฮะใครจำได้บ้างครับเดี๋ยวจะพยายามนึกอยู่เหมือนคุ้นๆมันเพลงอะไรสักอย่างนะฮะน่าจะก๊อปมาเหมือนกันนะฮะถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยนะฮะแล้วครับนี่คือเพลงนกเขาครวญนะจ๊ะมาเรามาเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนแล้วกันเย็นนี้นะครับมีเพลงร็อกอีกหนึ่งเพลงในของ The Olan Project ครับที่ฝากไว้ด้วยชื่อเพลงว่าตำนาน

หยังมันนะเพลงนี้เนี่ยเพลงนี้พี่สุนทรไม่สายหัวมาปกติพี่สุนทรก็ต้องถ่ายคลิปสายสะบัดผมมานะฮะลังแคร่วงนะพี่นาถูกใจพี่เขินลำพูนมากนะฮะดีใจครับขอเพลงบางระจันวันเพ็ญได้ไหมฮะบางระจันนะฮะโอ้โหดีเจจำเหมาะนะจำได้แล้วขอบคุณพี่เพลงเวสป้าด้วยกันละกันนะครับแล้วก็พี่สวัสดิ์ด้วยที่ช่วยกันนึกว่าเพลงเมื่อกี้ที่ดีเจเปิดของอินโดจีนเมื่อกี้ว่ามันเป็นเพลงอะไรรู้แล้วอันเนี้ยว่างเวิร์ดนะคุณเพลงอะไรอ๋อรู้แล้วของซานทาน่านะครับเมื่อกี้ดีเจนึกถึงเลอทาน่าเสิร์ชใน Google เลอทาน่าอ้าวไม่ใช่เลอทาน่าเลอทาน่ามันเป็นเพลงวงดนตรีไทยเนาะมันเป็นวงผับเลอทาน่าออสซานทาน่า Black Magic Woman นะฮะเนี่ยเขาก๊อปปี้เพลงนี้มากระมวลวันว่าชอบมากค่ะดีเจขาสะบัดหัวมากเลยระวังลังแคร่วงนะฮะเนี่ยเพลงนี้ที่เขาก๊อปปี้มาเมื่อกี้วงอินโดจีนนะฮะจำได้ไหมหายฟังท่อนหนึ่งมาใจไปช่างเบิร์ดสันหลวงนะฮะ

นี้เลยนะครับซานตาน่านะครับแต่ว่าจะเปิดครึ่งนิดเดียวเพลินไปหน่อยนะฮะเพลงนี้แต่งตั้งแต่ปี1968นะครับก็น่าจะ68ได้พอสอเลยอ่ะ876น่าจะประมาณ210กว่านั่นแหละก่อน220อ่ะแต่ว่าฝรั่งเขาเรียกว่าเขาทันสมัยเนาะทันสมัยนะวงการเพลงเขาไปไกลเขาเอาทำอัลบั้มเอาแถมทำเทปทำแผ่นเสียงออกมาเนี่ยมันก็ขายได้ทั่วโลกนะฮะคนไทยต่างๆก็ไปก๊อปปี้เพลงออกมาเยอะแยะมากมายนะครับเนาะซานตาน่านะครับ Black Magic Woman นะครับถ้าแปลเป็นไทย Black ก็แปลว่าดำใช่ไหม Magic ก็คือเวทมนต์ Woman คือผู้หญิงเวทมนต์สีดำผู้หญิงที่มีมนตราเออเนาะผู้หญิงที่มีมนตราเหมือนจูนใช่ไหมก้อยเป็นสาวที่มีมนตรานะทำให้ก้อยนั้นหลงไหลเสียตังไปหลายล้านนะครับก็กับจูนนี่นะก้อยนี่นะหนึ่งเพลงนะครับฝากมานะครับช่วงนี้นะฮะเย็นๆนะครับนะหอยทอดว่าดีเจขาถ้าเป็นคาราบาวนี่ตีกันแล้วนะฮะหน้าเวทีใช่ถ้าคาราบาวนี่ตีกันแล้วตอนนี้นะฮะยับแล้วนะฮะพี่น้องอย่าตีกันนะอย่าตีกันนะฮะโอเคนะครับนี่คือเซตเพลงสากลที่เปิดให้ฟังนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับนะดนตรีใช่เลยเนาะนะถูกใจพี่ปอนธนภัทรนะครับเดี๋ยวรถจะมาให้เบาลงเนาะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องหลอนให้ฟังด้วยวันนี้นะฮะโอเคนี่คือเซตเพลงสากลเราเข้าเพลงไทยกันยังค้างอีก 2-3 เพลงซึ่งเป็นเพลงไทยที่คุณฟังส่งมานะครับ4โมงครึ่งฮะอยู่กับ True Detect เช่นเคยช่วงนี้นะครับเมื่อกี้ที่พี่เพชรถามมาว่าอาการของเด็กสมาธิสั้นนั้นเป็นอย่างไรใช่ไหมครับพี่ปอนว่ามีเหมือนกันเมื่อกี้ขับรถอยู่เลยตอบไม่ได้เด็กสมาธิสั้นนะฮะผมเคยเจอพี่ปอนเคยเจอประมาณ 2-3 คนนะเป็นหลาน1คนเนี่ยน้องอีกคนเนี่ยลักษณะจะเป็นเหมือนเด็กออทิสติกนะฮะคือจะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่ไม่สุขนะฮะแล้วก็จะเล่นแบบหัวเราะตลอดเวลาพูดไปบางทีก็งอนแล้วก็ไม่พูดด้วยคืออารมณ์แปรปรวนหรือบางทีก็พูดไม่หยุดนะพูดไปก็หยุดกังคันก็มีแล้วก็ไม่ฟังใครเวลาทำอะไรคิดอะไรออกไม่ออกก็จะโทษคนอื่นบางทีพูดชื่อคนอื่นมาโดยที่เขาไม่ได้ผิดด้วยก็มีเหมือนกันและไอ้อะวายอยู่ไม่สุขกระวนกระวายน้อยใจขี้น้อยใจง่ายบางทีก็เดินไปเดินมาเป็นกิโลเดินกลับไปกลับมาอย่างนะฮะเป็นแบบนี้ทั้งสองคนเลยของหลานทั้งสองคนนะครับอันนี้ในวัยเด็กนะฮะแต่ถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่คือจะเป็นคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวในบางครั้งพูดอะไรไม่ค่อยฟังสมาธิไม่ค่อยจดจ่อคุยไม่ค่อยรู้เรื่องบางครั้งที่คุยอยู่ออกไปเฉยเลยนะดีเจถึงบอกว่าไบโพล่าไงเหมือนพวกที่ฟัง YouTube อ่ะฮะกำลังฟังดีเจคุยอยู่สักพักนึงปิดยูทูบออกไปเลยบอกดีเจพูดมากไงออกไปเลยอย่างงี้ก็มีเหมือนกันอันเนี้ยมันเป็นสมาธิสั้นสมาธิสั้นคือจะไม่สามารถจดจ่อนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นี่เข้าใจเนาะพี่พอดีว่าพี่เพชรเขาสงสัยว่าลูกสาวเขาที่น่านเนี่ยอาจจะเป็นแต่โตแล้วนะโตแล้วนะฮะอันนั้นคือแม่เขาดูแลแม่ของลูกเขาดูแลเลิกกันไปละนะฮะดีๆเขามาขอตังค์ นะครับอ่ะว่ากันไปมาช่วงนี้มาช่วงเย็นนะฮะเราขออีก2เพลงเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องหลอนให้ฟังใกล้ๆ5โมงเย็นนะครับเมื่อกี้อ้อนขอเพลงอะไรนะรักแท้เพ่ไม่รักของเล่าโลมเข้ามาใช่ไหมครับตอนนี้จะค้าง2เพลงเนาะฉันหรือเธอได้เปลี่ยนไปในเวอร์ชันอะคูสติกอีกหนึ่งเพลงที่ฝากไว้นะครับทักทายพี่ทิพย์ด้วยนะครับพี่ทิพย์ด้วยนะฮะยายก้อยน่าจะออกไปละยายก้อยสมาธิสั้นนี่น่าจะออกไปละฮะส่วนมากผู้หญิงจะฟังไม่ค่อยนานผู้หญิงมันจะชอบไปดูพวกซีรีส์ไปฟังเพลงงุ้งงี้ในสไตล์ของเขานะฮะสมาธิไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะฮะให้สมาชิกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบ้างโปเต้บอกไว้นะครับเหล้าใหม่ในขวดเก่าแล้วเหล้าเก่าในขวดใหม่นะฮะเหมือนที่โปเต้เคยเจอศพนะฮะตอนที่กำลังตกปลาใช่ไหมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใช่ไหม

นี่คือเพลงของเล้าโลมนะครับรักแท้แพ้ไม่รักนะฮะคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านเกิดเหตุนะครับมีการปล้นทองฝั่งที่จังหวัดสระแก้วเป็นฮะโอ้โหนะฮะแล้วคนแตกตัวแตกตื่นเลยทีเดียวนะฮะแตกตื่นนะคนร้ายบุกปาระเบิดปล้นร้านทองหรือเปล่ากลางห้างดังที่อรัญญประเทศไปดูข่าวหน่อยไหมโอ้โหทีนี้เนี่ยน่ากลัวนะและยิ่งมีข่าวว่าทางภาคใต้เนี่ยมีการระเบิดกันมันยิ่งสร้างกระแสแล้วก็เรียกว่าสร้างความรู้สึกให้เขาอยากทำมีคลิปนะที่เขาแชร์ออกมาในออนไลน์นะฟังเสียงนะนี่ฟังเสียงวิ่งหนีกันกระจายเลยนะฮะและสมมติจะเป็นพนักงานสาวหมดเลยนะเป็นร้านเสื้อพงเสื้อผ้าอย่างนั้นวิ่งกันนะฮะมันน่าจะเป็นช่วงเที่ยงอยู่คนยังไม่เยอะวิ่งหนีกันนะฮะระนาวทีเดียวนะฮะนี่ฟังเสียงนะยิ่งใหญ่อลังการดีไม่มีใครรับบาดเจ็บอะไรนะฮะเอาไปดูข่าวหน่อยเหตุการณ์นี้เป็นไรบ้างนะฮะคุณผู้ฟังครับนะฮะแตกตื่นกันนะฮะทั้งห้างสินค้านะครับก็กดว่ามีการบุกปล้นร้านทองกลางห้างไม่รู้ว่าโลตัสหรือว่าบิ๊กซีหรืออะไรนะฮะในพื้นที่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับคนร้ายใช้อาวุธลักษณะคล้ายวัตถุระเบิดนะฮะในการปาเข้ามานะครับได้ขับมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะฮะในตัวเมืองอรัญประเทศนะครับเจ้าที่สภ.อรัญประเทศนะสักแก้วได้ออกประกาศนะขอความร่วมมือประชาชนถ้าหากว่าเจอชายลักษณะดังกล่าวสวมหมวกไอ้โม่งนะครับใส่เสื้อลายสก็อตนะครับใส่กางเกงยีนรูปอ้าวกางเกงยีนนะรูปร่างสูงทีเดียวนะครับแจ้ง191ด่วนทีเดียวนะฮะที่ Facebook ของสายตำรวจอรัญประเทศลงไปตั้งแต่ช่วงพักเที่ยงพักบ่ายที่ผ่านมานะครับนะฮะ3ช่วงที่แล้วลงคลิปวิดีโอไปแชร์ในโซเชียลกันไปมากมายทีเดียวเนี่ยนะฮะครบวงแล้วเขามีภาพเลยนะฮะช่วงที่กำลังกวาดเอาทองคำนะฮะกวาดทองคำไปนะฮะฟังฮะน่ากลัวมากเลยนะฮะจุดนี้เนี่ยระมัดระวังนะฮะเราอยู่เฉยๆอาจจะโดนลูกหลงก็ได้นี่ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วนะฮะนี่อ๋อสีเขียวเนี่ยรถตัดหรือเปล่านี่โอ้ใส่หมวกไอ้โม่งไอ้โม่งสีดำนะฮะรูปร่างสูงยาวเหมือนกันนะขายาวหน่อยนะฮะขายาวๆนะฮะเป็นรถไฟฟ้ารูปแบบใหม่นะครับน่าจะไปได้ไม่ไกลหรอกมีคนบอกไปนะฮะโบนบอกว่าเย็นนี้จับได้แน่นอนโบนบอกคนไทยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับที่อารยประเทศนะฮะน่ากลัวมากเลยนะเดี๋ยวนี้อยู่เฉยๆก็อาจจะโดนได้เหมือนกันนะ

็นของพี่เสกนะครับเรื่องราวของปืนผ่าหน้าไม้หลายคนยังคงติดตามข่าวสารกันอยู่นะครับหลังจากที่มีการที่เด็กนักเรียนใช้ปืนยิงนะครับเสียชีวิตข่าวนี้เงียบไปแล้วเนาะเงียบไปก็น่าจะจัดการกันไปนะไม่มีข่าวมาเลยว่าเขาทำพิธีอะไรบ้างก็จบไปนะฮะล่าสุดนี้มีข่าวมาแล้วคุณฟังฮะนักเรียนหญิงนะฮะวัย16ปีโพสต์รูปปืนลงในไลน์กลุ่มนะฮะโอ้โหสร้างความตกตื่นตกใจแตกตื่นนะครับให้กับคนที่อยู่ในไลน์กลุ่มเดียวกันนะครับก็ปรากฏว่าในไลน์กลุ่มนะฮะเมดเฟรนด์นะครับเด็กท่าบ่อนะฮะมีสมาชิกประมาณ100กว่าคนนะฮะอยู่ดีก็มีนักเรียนคนหนึ่งนี่พกรูปปืนผู้หญิงด้วยนะฮะโพสต์ภาพรูปปืนสีดำวางอยู่ใต้โต๊ะห้องเรียนนะฮะทุกคนเห็นแล้วตกใจนะฮะรีบเซฟรูปแล้วก็ส่งให้ผู้ปกครองนะฮะเป็นรูปปืนจริงๆนะแล้วก็วางอยู่ใต้โต๊ะนักเรียนในห้องเรียนทุกคนเห็นแล้วตกใจสิฮะเขาว่าอาคารไหนตึกไหนนะฮะปรากฏว่าตำรวจลงสิฮะไปถึงปั๊บปรากฏว่าจากการตรวจสอบอุปกรณ์ในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตของนักเรียนนะฮะพบหลักฐานข้อมูลสอดคล้องกันก็คือรับสารภาพว่าเป็นคนโพสต์จริงนะครับแต่ใช้ภาพ AI เอ้าใช้ภาพ AI ทำนะฮะเป็นภาพอาวุธปืนประกอบข้อความไม่มีเจตนาข่มขู่ปรากฏว่าเรื่องราวก็วุ่นวายสิฮะเรียกผู้ปกครองมานะฮะเอะอะวุ่นวายทีเดียวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท่าบ่อละฮะสพท่าบ่อท่าบ่อนี่อยู่ที่ไหนเอ่ยจังหวัดอะไรนะฮะก็สุดท้ายก็ครูก็ต้องลงมานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือเด็กเจนเบต้าเนาะนะฮะเด็กเจนเบต้ามันจะทำอะไรเหมือนกับเราเมื่อก่อนนะจะทำอะไรคือขนองอย่าทำอะไรก็ทำยังขาดวุฒิภาวะอยู่นะฮะหนองคายครับฮะหนองคายอีสานนะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยผู้ปกครองก็ต้องดูด้วยนะครับนะส่วนกรณีของป้าดานะฮะล่าสุดนี้หลวงพ่ออดุลนะฮะวัดนะฮะแจ้งว่าไม่ได้สนใจแล้วหลังป้าดาทายาทตาเฮียงตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดหลักฐานเด็ดนะฮะเมื่อกี้ดีเจก็ดูเหมือนกันโอ้โหป้าดาเนี่ยฟาดงวงฟาดงาทีเดียวเขาให้เหตุผลว่าเหตุผลของป้าดาก็คือนางบอกว่าตาเฮียงเนี่ยที่ให้มีการนำที่ดินไปถวายวัดนะให้เหตุผลว่าตาเฮียงบอกว่าให้ไปสร้างวัดนะในเวลาที่มีการกำหนดแต่วัดไม่ได้มีการจดจ้างจดตั้งแจ้งทะเบียนเป็นการตั้งวัดในเวลาที่กำหนดเขาก็จะเอาที่ดินคืนเขาให้ผลแบบนั้นนะฮะซึ่งเขาอ้างผลวัดตาเฮียงบอกว่าให้ที่ดินแล้วให้ไปสร้างวัดแต่วัดสร้างล่าช้านะไม่ได้สร้างตามกำหนดการแล้วตาเฮียงตุยก่อนไงนะเขาก็เลยอ้างผลสารพัดสารเพนานานะฮะและยังไม่พอนะครับบอกว่าสร้างไม่ทันและยังไม่พอบอกว่าเลยนะเป็นวัดจริงหรือเปล่านะมีการจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่คือมีการอ้างด่ากราดต่างๆมากมายนะฮะเขาก็อ้างผลว่าเขาก็โดนโซเชียลเนี่ยนะครับลุมด่ามากมายอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็เรื่องเดียวกันนะคนเรานี่มันดูออกเนาะผลประโยชน์นะเหมือนตาเหมือนเมื่อกี้ไงเหมือนเรื่องตาเฟ้ยเมื่อกี้ไงเออก็เหมือนกันนะฮะนะครับก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเราติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรกันละกันสำหรับประเด็นนี้นะครับยังคงออกมาแถลงข่าวด่าพระอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะนะฮะเอาละครับตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ย4โมงเย็น45ทีนะครับก็สรุปข่าวยามเย็นกันเนาะช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับนะ

เอาไว้ทำอะไรนะจำมอนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้นะมีวัยรุ่นนะในพื้นที่มากมายมีการพกมีดพกปืนพกระเบิดไปโรงเรียนหรือผู้ปกครองนะมากมายต้องคอยกดขันตลอดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเจนซีเจนแซดเนี่ยดูในโซเชียลเยอะสุดท้ายสุดแล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างนะเอาเป็นตัวอย่างต่างๆนะรู้บ้างฮะต้องระมัดระวังนะจับกันไม่เว้นวันต่อวันนะเดี๋ยวก็ปืนเดี๋ยวก็ระเบิดนะฮะเรื่องสถานการณ์ภาคใต้นะครับเดี๋ยวมาสรุปนิดนึงแล้วกันนะฮะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องหลอนกันนะฮะทหารแจ้งตำรวจจับตำรวจพกปืนในร้านอาหารทหารแจ้งตำรวจจับตำรวจพกปืนร้านอาหารพี่หนุ่มจะเขียนให้ดิเจงงทำไมเนี่ยทหารแจ้งตำรวจให้จับตำรวจพกปืนในร้านอาหารโอ้หมายถึงว่าพกมานอกราชอาณาจักรนี่แหละฮะนอกพื้นที่การทำงานนี่หรอสรุปข่าวย้ำเย็นกันนะครับ

ำรวจนะครับเพชรเกษมจ่ามอสเพชรเกษมพบชาวบ้านบางระจันเอ๊ะพกมีด3เล่มนะครับไปแล้วก็ระเบิด1ลูกขี่ไปโรงเรียนครับผู้ฟังที่ Facebook นะฮะจราจรมอสเตือนอย่างเดียวไม่จับนะฮะจ่ามอสได้มีการโพสต์ข้อความไว้บอกว่าเมื่อเช้ามีการตรวจพบมีดยาว1เล่มนะครับนะฮะ

นี้คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าจูบลาครับจูบลาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของโจรใต้นะครับสถานการณ์หลังจากที่วันก่อนเนี่ยมีการเผานะฮะสถานีราชการเผาเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือของทรูกับดีแทคโดนเยอะมากนะ AS นะฮะในภาคใต้นี่สัญญาณโทรศัพท์ดับบ่อยมากเลยเพราะโจรมันจะเผาเสาส่งสัญญาณครับฮะเพื่อไม่ให้มีการกระจายสัญญาณในการติดต่อสื่อสารยังรวมไปถึงรถดับเพลิงเขาจะเลือกที่มันเป็นแบบจุดสำคัญนะฮะของสถานีราชการนะฮะล่าสุดเมื่อคืนวันก่อนก็มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอันนี้ไม่น่าจะว่าเกี่ยวกับโจรใต้หรือเปล่านะฮะหญิงมุสลิมวัย28ปีพี่โอ้นะถูกยิงหน้าบ้านตัวเองนะฮะคืน25สิงหาคมเวลาประมาณใกล้ๆ3ทุ่มนะฮะมีคนร้ายยิงหญิงมุสลิมคนหนึ่งที่หน้าบ้านพักนะครับอำเภอเมืองนราธิวาสครับนางซูไฮลา28ปีนางสาวนะฮะบอกว่ากำลังนั่งอยู่หน้าบ้านตัวเองผู้ก่อการร้ายขับมอเตอร์ไซค์มายิงเลยตุ้มเลยนะฮะแล้วก็เข้าบริเวณที่ลำตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายแล้วตุยนะฮะที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชครินทร์นะครับก็แล้วก็ขณะนี้ยังไม่ปรากฏข้อมูลยืนยันว่าจำนวนผู้ก่อเหตุว่าเป็นใครอะไรยังไงแบบไหนนะฮะแต่บางส่วนก็บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าว่าเห็นว่าเคยมีเรื่องกับผู้หญิงคนอื่นด้วยนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุอันนี้หรือเปล่าจากผู้ไม่ก่อความเขายิงเขาจะยิงคนเองกันเองทำไมอ่ะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็เป็นได้แต่ว่ามันมาช่วงเดียวกันกับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะในขณะที่การก่อความไม่สงบนะครับก็มีหลายกรณีที่คนวิเคราะห์กันบางคนบอกว่าการที่ปล่อยออกมาปล่อยความไม่สงบเกิดขึ้นหลายที่หลายทางเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่าหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานฐานทางภาคใต้เนี่ยต้องการที่จะได้งบประมาณเพิ่มเติมหรือเปล่าเขาบอกว่าได้งบไปเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเล่นใหญ่ขนาดนี้เหรอฮะเล่นใหญ่ให้คนตายขนาดนี้เหรอฮะส่วนกรณีของการยิงที่มีการอ้างว่ามีการยิงประชาชนนะในพื้นที่เรื่องนี้นะฮะนักข่าวแถวบันทึกสีชัยกับสสส้มนี่ก็ยังจับตาอย่างต่อเนื่องนะฮะยังไม่จบไม่หยุดสักทีนะฮะจริงๆแล้วควรจะไปโฟกัสที่นู่นนะเพราะเขาไม่ตายไงเขาไม่ตายก็คือจบก็คือโอเคไปโฟกัสนู่นฮะคนเสียชีวิตนะครับแล้วก็อะไรอย่างเซเว่นอีเลเว่นที่มีการเผาไปให้การช่วยเหลือนะครับคนที่อื่นนะครับคนที่เขาได้รับผลประโยชน์อย่างเซเว่นนี่ก็คือเป็นคนนอกพื้นที่นะฮะเขาไปเปิดนะฮะเขาก็ได้รับความเสียหายกันอย่างสุดดีใจอ่ะไปลงทุนสร้างเซเว่นนะครับในนราธิวาสเนี่ยแทนที่จะเอาเวลาตัวนี้ไปทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ก่อการร้ายเป็นใครนะคนที่ยิงคือใครกลุ่มไหนกลับมาโฟกัสว่าอ่ะทำไมทหารเอาปืนมายิงประชาชนไปโฟกัสอย่างหนึ่งโฟกัสผิดจุดนักข่าวนะนักข่าวบีอาร์เอ็มยายแยมทัพปณีเอสีชัยนะฮะยายอุยกูยายแยมทัพปณีเอสีชัยเนาะไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะฮะแทนที่จะไปโฟกัสว่าโจรใต้มันเป็นใครนะที่มาเผาเซเว่นมาเผาเสาสัญญาณมาเผาเทศบาลอบต.คอยจับตาถามชาวบ้านเคยเห็นโจรไหมนะฮะมันมีข่าวหนึ่งออกมาก็ฟังฮะน่าสนใจเขาบอกว่าหลังจากการก่อเหตุสถานการณ์ผ่านไปแล้วคือมันก่อนที่มีการเผาหลายจุดมีการระเบิดเนี่ยคุณฟังใช่ไหมพอกลับมาอีกวันหนึ่งชาวบ้านทำงานปกติชาวบ้านไปทำงานไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนปกติทำตัวทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะบางส่วนก็ว่ากันว่าพวกนี้แหละพวกชาวบ้านพวกเนี้ยดีเจพวกชาวบ้านพวกนี้แหละมันรู้เห็นเป็นใจกับโจรก็ลูกหลานพวกเนี้ยตาซาลายไฮลูฮายายฟาริดาพวกนี้นะฮะลูกหลานแฟนพวกเนี้ยที่ไปร่วมกับโจรใต้พอมีฉะนั้นเช้ามาเขาจะทำงานปกติทำไมน่าคิดไหมฮะเมื่อคืนมีระเบิดมีโอ้โหปุ่มตามปุ่มตามเช้ามาไปทำงานปกติไปทำไร่ทำสวนไปส่งเด็กไปโรงเรียนปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะทางข่าวลือเขาบอกว่าก็เป็นพวกญาติเขาที่แหละที่เป็นโจรใต้นะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพวกเด็กผู้ชายทั้งหลาย15 16ทั้งหลายที่ไปร่วมกับ BIN พอกลับมาปั๊บก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูกหลานฉันน่ะเข้าใจความหมายมั้ยฮะลูกฉันเป็นคนดีอะไรเงี้ยนะอารมณ์ฟีลแบบเด็กแว้นแถวบ้านเราอะฮะเมื่อคืนไปแว้นกลับมาก็เช้ามาก็กลับมาบ้านก็พ่อแม่ก็เฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะเข้าใจความหมายเนาะอาจจะเป็นแบบนั้นก็เป็นได้เหมือนกันก็มีหลายข้อสงสัยที่เขามีการนำเสนอกันนะฮะใช่ไหมครับพี่สุภาพนะพี่สุภาพวันนี้ใช่ครับเมื่อกี้เห็นเล่าข่าวถึงป้าดาอยากให้ป้าดาไปเถียงเอาเขาพระวิหารคืนนะฮะยากพี่ไม่ได้ตังค์นะทำไปทำไมอ่ะนะฮะเอาละครับอีกสักเพลงดีกว่าจะเข้า5โมงเย็นแล้วนี่คือสรุปข่าวยามเย็นวันนี้นะครับที่นำมาเล่าให้ฟังกันหลายๆเรื่องราวนะครับเนาะมีหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะ

หนึ่งเพลงนะครับจากนี่เลยนะครับพี่เอ็มอัตพลนะจะเพลงว่ากลับตัวก็ไม่ได้กลับไปก็ไปไม่ถึงนะพี่สุภัทนะพี่สุภัทกำลังไปรับลูกที่โรงเรียนครับดีเจนะฮะรถอาจจะแน่นอาจจะติดหน่อยนะฮะก็ค่อยๆขับขี่ฟังเพลงกันไปนะครับจะฟังเรื่องผีหรือยังยังอยู่กันไหมเนี่ย5 โมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวมีเรื่องหลอนมาไลฟ์ฟังนะครับคุณฟังนะคุณฟังเคยนั่งสมาธิไหมเคยเนาะโอ้ไม่มีใครไม่เคยนั่งสมาธินะฮะเมื่อก่อนตอนสมัยเรียนมัธยมประถมเนี่ยปะทอร่างเดินสมานั่งสมาธิเดินจงกรมเอาซะปวดแข้งปวดขาที่ดีดีเจเป็นคนตัวใหญ่ตัวอ้วนตอนสมัยเด็กนะโอ้โหมันปวดแข้งปวดขาคุณฟัง นั่งทีโอ้แค่10 นาทีก็ไม่ไหวแล้วมั้งนะฮะนะครับแต่ว่าหลายคนนะที่ชอบนั่งสมาธิแน่นอนก็ต้องมีห้องส่วนตัวเงียบๆใช่ไหมครับพี่สุภัทว่าไม่หน่อยครับดีเจติดหนักมากเลยนะฮะพี่สุภัทต้องนั่งสมาธิไปด้วยพี่นะฮะก็เลยมีคำถามดูนี้คุณฟังครับมันจะมีสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมสำนักสายมูต่างๆครับที่เขาจะมีการเปิดรับให้ปฏิบัติธรรมนะฮะแม่ชีต่างๆก็จะมีการรับปฏิบัติธรรมก็คือเหมือนเข้าค่ายเหมือนเราสมัยก่อนใครที่ชอบก็ไปปฏิบัตินะปฏิบัติกิจต่างๆแต่ทีนี้คำถามคือถ้าสมมติว่าไปร่วมกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิธรรมดามันก็ดูธรรมดาไปแต่ปรากฏว่ามีสำนักหนึ่งคุณฟังครับเขาให้คนนั่งสมาธิกับศพนะฮะโอ้โหเขาให้คนนั่งสมาธิกับศพคุณผู้ฟังแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะท่านไปนั่งสมาธิกับศพเรื่องราวนี้ถูกถ่ายทอดไว้ในรายการพี่ป๋องนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสาวคนหนึ่งครับเธอได้มีโอกาสไปเข้าค่ายคุณธรรมที่วัดแห่งหนึ่งครับโดยในกิจกรรมเนี่ยแม่ชีเขาจะให้แต่ละคนเนี่ยไปนั่งสมาธิกับหีบศพที่มีศพอยู่จริงๆด้วยนะครับในกุฏิที่อยู่ท้ายวัดนะครับคนละหลังหลังในช่วงเวลากลางคืนเพื่อเป็นการฝึกจิตนะครับเธอเจออะไรบ้างในกุฏิแห่งนั้นนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันละกันโอ้โหไม่ไหวนะแบบนี้นะฮะแค่นั่งเฉยๆที่มืดๆก็ไม่ไหวนะฮะนั่งกับศพนี่อย่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อคืนเล่าเรื่องนี้ไปรอบแล้วแต่ดึกไปหน่อยคนฟังไม่อยู่ฟังกันแล้วมันดึกไงต้องเอามารีลาในช่วงเวลากลางวันที่คนฟังเยอะๆนะครับ

โลกหลังความเศร้านะครับโลกหลังความตายหลายคนเชื่อนะครับว่าโลกหลังความตายนั้นมีจริงนะครับบางคนอาจจะไม่เชื่อบางคนจะบอกโอ้ยเหมือนพิศวาสไงไอ้ละเล่าควานพิศวาสอีกแล้วนะจบแล้วคือจบนะฮะไม่มีใครที่จะมีโลกใหม่ได้คือชีวิตย่อยสลายเป็นทุลีดินแล้วคือจบแล้วนะครับที่เราหลายคนจะเชื่อว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็อัศจรรย์เหมือนกันเราก็ไม่รู้กันเนาะคนตายก็บอกไม่ได้ว่าไปแล้วคนอยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงว่าไปไหนแล้วแต่มีแต่เรื่องเล่านะฮะโลกหลังความตายคุณฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดไว้ในรายการพี่ป๋องเช่นเคยเกี่ยวกับการไปปฏิบัติธรรมในสถานที่แห่งหนึ่งในวัดแห่งหนึ่งและการทางภาคกลางนะเขาไม่ได้บอกนะฮะปกติรายการพวกนี้เขาจะไม่บอกว่าที่ไหนเป็นมันเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะนะฮะฟังเลยไหมเริ่มเลยไหมมาเริ่มเลยกันละกันในช่วงเย็นนี้นะครับนะต้องมีซาวด์หลอนด้วยนะฮะมาฟังเลยละกันช่วงนี้นะครับเรื่องราวนี้ถ้าถูกเล่าไว้นะครับในรายการของพี่ป๋องครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการปฏิบัติธรรมครับอย่างที่เราทราบกันว่าปัจจุบันในสำนักปฏิบัติธรรมมีเยอะแยะครับทั้งสายขาวสายดำแต่ส่วนมากคนจะไปวัดมากกว่าเพราะว่าหลายๆวัดก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยค่าอาหารการกินค่าไฟต่างๆนะครับแล้วแต่ความสมัครใจจะไปกันครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนะครับจากสาวคนหนึ่งครับที่เธอไปปฏิบัติธรรมโดยได้รับการชักชวนจากคนรู้จักนะครับให้ไปปฏิบัติธรรมในวัดแห่งหนึ่งครับโดยพาเพื่อนอีกคนหนึ่งไปด้วยและวันที่มาเล่าในรายการพี่ป๋องเนี่ยก็มีสาวอีกคนหนึ่งมาด้วยเหมือนกันนะมาเล่าด้วยกันมาแชร์ด้วยกันนะฮะการปฏิบัติธรรมครั้งนี้นะครับก็เหมือนทั่วไปก็จะมีการให้นุ่งขาวห่มขาวส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเยอะเพราะว่าผู้หญิงชอบปฏิบัติธรรมนะฮะใช้เวลาประมาณสัก3วันนะ3วันสามคืน2วันแล้วมาเนี้ยนะครับตามมาตรฐานทั่วไปไม่ให้เกินกว่านี้เพราะเดี๋ยวจะเบื่อกันแต่บางที่ก็เป็นสัปดาห์ก็มีนะฮะแล้วแต่ว่าเขาจะจัดกิจกรรมมากน้อยเพียงใดนะครับเมื่อไปถึงที่วัดดังกล่าวก็มีกุฏิให้พักนะครับมีลานกว้างจอดรถก็พากันลงจากรถนะครับเพื่อที่จะไปพักที่กุฏิโดยแม่ชีนะครับของวัดจะเป็นผู้ดำเนินการว่าโยมนี้พักห้องไหนอะไรยังจะมีการจับฉลากกันก็ว่ากันไปเหมือนเราเคยไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมตอนสมัยเด็กฮะห้องหนึ่งก็จะให้อยู่กัน2คนนะฮะ2คนกับเพื่อนนะครับอันนี้คือห้องพักนะครับก็มีการชี้แจงนะสถานที่ต่างๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่กิจกรรมที่น่ากลัวและกิจกรรมที่หลายคนนั้นรอคอยก็คือกิจกรรมนั่งสมาธิครับแต่เป็นการนั่งสมาธิพร้อมกับศพนะครับกับร่างที่ไร้วิญญาณโลกหลังความตายนะครับโดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนหลัง3ทุ่มเป็นต้นไปครับนะโดยเขาจะให้ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละคนนะฮะจับฉลากว่าจะได้กุฏิหลังไหนมีเป็น10หลังทีเดียวนะครับซึ่งก็มีผู้ที่มาร่วมกิจกรรมกันหลายสิบคนนะครับโดยเขาจะให้อยู่หลังละคนเท่านั้นนะครับโดยในการจับฉลากนั้นนะครับจะจับฉลากว่าคุณได้กุฏิไหน1 2 3 4 5โดยกุฏิที่ว่าจะเป็นกุฏิไม้เก่าๆไม่ใช่กุฏิที่ให้อยู่นะฮะเป็นกุฏิที่อยู่ท้ายวัดหลังวัดซึ่งในสถานที่เนี่ยผู้เล่าเขาเล่าให้ฟังว่าจะต้องเดินไปข้างหลังนะครับแล้วก็ข้ามสะพานซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดกลางๆข้ามไปก่อนและข้างหลังจะเป็นที่ลานกว้างเขาจะสร้างกุฏิเอาไว้ซึ่งข้างหลังจะเป็นป่าหมดเลยจะเป็นเขาเป็นป่าคือถ้าวิ่งนี่คือไม่ได้วิ่งขึ้นเขาก็ไม่ได้นะฮะจะวิ่งกลับมาก็ต้องผ่านแม่น้ำอีกทีหนึ่งนะครับเขาก็เลยสร้างไว้ตรงนั้นนะครับเพื่อให้มันดูไกลจากที่ชุมชนนะครับกุฏิจะสร้างมาจากไม้มีประตูมิดชิดดีนะมีกระจกมองข้างนอกได้นะครับโดยในการจับฉลากนั้นนะครับที่น่าตื่นเต้นคือฉลากแต่ละใบนั้นจะระบุลักษณะของโลงศพนะครับหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วศพเอามาจากไหนเอาขโมยมาด่ะศพเหล่านี้ก็คือญาติโยมนั่นแหละของวัดนั่นเองที่เขาอุทิศร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับให้กับทางวัดหรือให้กับสถาบันการแพทย์โดยก่อนที่จะนำไปหลังจากเสียชีวิตแล้วใหม่ๆเขาจะขอนำร่างมานะเพื่อปฏิบัติธรรมก่อนก็คือเอาร่างใส่ลงเย็นนะฮะลงเย็นถ้าสมมติว่าเป็นศพใหม่ก็จะใส่ลงเย็นมาแต่ถ้าศพที่ตายไปก่อนหน้าก็จะมีการฉีดฟอร์มาลีนหรือที่ใครที่เจอโป๊ะสุดก็คือที่หลอนสุดคือจะเป็นลงแก้วถ้าลงแก้วนี่คือคุณนั่งสมาธิคือนั่งเห็นศพเลยนะเขาจะเอาลงแก้ววางไว้กลางกุฏิเลยนะครับแต่โชคดีสาวคนนี้ที่เธอไปปฏิบัติธรรมเธอจับฉลากได้ลงเย็นได้ลงเย็นนะลงที่มันเย็นๆเดี๋ยวเสียปลั๊กฮะลงเย็นนะครับนะปรากฏว่าจับฉลากได้ลงเย็นครับแต่เพื่อนอีกคนได้ลงแก้วได้ลงแก้วนะฮะลงแก้วคือเห็นเลยเป็นศพนอนเลยบางคนนะฮะบางกุฏิเนี่ยได้เป็นลักษณะของกระดูกก็มีนะก็คือเป็นลงแก้วแหละแต่ว่าเป็นร่างแห้งที่เป็นกระดูกแล้วก็มีเหมือนกันนะฮะเอาละหลังจาก
จับฉลากกันได้แล้วนะครับแม่ชีก็จะนำพาทุกคนเดินข้ามแม่น้ำไปยังบริเวณที่เป็นกุฏิแต่ละหลังนะครับซึ่งไม่ให้เปิดไฟนะครับแต่ไฟฟ้ามีนะเขาไม่ให้เปิดไฟนะครับแต่จะให้ใช้เทียนเพียงเล่มเดียวนะครับในการจุดเทียนใหญ่หนึ่งเล่มวางไว้กลางกุฏินะครับแม่ชีจะเป็นคนไปส่งนะตามกุฏิต่างๆแม่ชีก็จะปฏิบัติหน้าที่นะฮะแต่นะฮะแม่ชีเคยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยมีการจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวแบบนี้นะครับแต่ว่าในช่วงที่กำลังปฏิบัติหน้าที่นะฮะมีแม่ชีที่ไหนไม่รู้โผล่เข้ามาในกุฏิอยู่ดีๆก็เดินดุมเข้ามาแล้วก็เข้ามาหาผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามาหาแต่ผู้ปฏิบัติธรรมก็บอกว่าแม่ชีหน้าไม่คุ้นเลยไม่รู้มาจากไหนสืบไปสืบมากลายเป็นว่าแม่ชีเป็นดวงวิญญาณที่เสียชีวิตแล้วที่อยู่ในวัดแห่งนั้นมาหาทุกคนก็กลัวกันนะแม่ชีว่าเอางี้มันเคยมีคนเห็นแม่ชีร่างขาวๆเดินมาหาหรือว่าเดินวนเวียนแถวกุฏิหลายครั้งแม่ชีจะให้รหัสโค้ดลับนะครับถ้าสมมติว่ามีแม่ชีองค์ไหนเดินมาหาแล้วก็ถามและตอบคำถามไม่ตรงกันงั้นแสดงว่าเป็นดวงวิญญาณแม่ชีคนนั้นทุกคนก็หลอนกว่าเดิมสิฮะคือนอกจากจะกลัวกับในส่วนของที่นั่งแล้วนะที่อยู่ในหีบศพแล้วต้องมากลัวกับวิญญาณดุมแม่ชีอีกนะครับก็เลยมีการให้รหัสลับกันครับว่าถ้าถามนี้ให้ตอบแบบนี้นะไอ้ประมาณเนี้ยนะฮะก็เลยให้คำให้ข้อมูลกันไปนะฮะแม่ชีก็เลยไปส่งที่กุฏิแต่ละคนสาวคนนี้ก็เดินเข้าไปนะครับบริเวณที่ห้องปรากฏว่าเจอโรงเย็นเสียบปลั๊กไว้อยู่มีไฟฟ้านะฮะเสียบปลั๊กเป็นเหมือนโรงเย็นอะแต่ได้กลิ่นฟอร์มาลีนเลยออกมาชัดเจนมากแต่แม่ชีถามว่าจะให้แม่ชีเปิดจะให้คุณแม่เปิดให้ดูไหมเธอบอกว่าไม่เอาค่ะกลัวไม่เอาไม่อู้ถ้าไม่ดูก็ไม่เป็นไรนั่งตรงนี้นะลูกแล้วก็นี่คือเทียนนะครับถ้ามีอะไรนะให้เรียกแม่ชีเลยไม่ใช่อยู่ข้างนอกตรงโน้นให้ตะโกนหาเลยนะครับอันนี้คือกุฏิแรกส่วนกุฏิสองที่เพื่อนเขาได้ไปเป็นกุฏิโรงแก้วครับโอ้โหนี่หลอนมากพอเปิดประตูไปปั๊บโอ้โหได้กลิ่นเลยได้กลิ่นแบบกลิ่นศพอะกลิ่นฟอร์มาลีนแต่ว่าโรงแก้วนี่คือโรงแก้วศพที่เพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆนะครับเป็นร่างใหม่ๆเลยและเทียนก็วางอยู่เห็นหน้าชัดมากนอนอยู่นะนั่นคือหลอนหนักมากแต่เธอคนนี้โชคดีได้ลงเย็นนะครับก็เริ่มปฏิบัติภารกิจการตั้งแต่เวลา3 ทุ่มนะฮะเขาจะให้เสร็จสิ้นหลังเที่ยงคืนไปนะฮะทุกคนก็นั่งสมาธิกันแม่ชีก็ขอตัวนะปิดประตูปังนะออกไปเลยนะครับก็เริ่มทำสมาธิกันเพราะว่าถ้าว่าผู้ที่สามารถผ่านกิจกรรมนี้ได้3 ชั่วโมงนี้นะครับก็จะได้เข้าสู่รอบถัดไปเหมือนกับประมาณว่าคุณได้ชนะใจตัวเองแล้วประมาณนี้นะฮะก็เริ่มปฏิบัติกันในระหว่างที่กำลังนั่งสมาธิกันนะครับในกุฏิแห่งนี้นะครับทุกคนได้ยินเสียงเหมือนเดียวกันหมดเลยมีคนมาเดินรอบกุฏิหมดเลยนะครับมาเดินเป็นเสียงแจ็บแจ็บเดินรอบๆเหยียบกิ่งไม้นะครับเดินวนเดินรอบนะฮะแม่ชีบอกว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณเป็นสัมภเวสีที่มาขอส่วนบุญในแถวนั้นเพราะแม่ชีก็เคยเห็นเหมือนกันมาเดินวนมาบางครั้งบางทีก็เห็นแวบๆเหมือนมาชะโงกดูตรงหน้าต่างเป็นหน้าต่างกระจกเขาเปิดม่านด้วยนะฮะเดินผ่านวนเวียนเป็นเงาดำๆเดินผ่านทุกคนได้ยินหมดเลยแต่ในช่วงที่กำลังนั่งสมาธิได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะปรากฏว่ากุฏิข้างๆวายๆกันเสียงดังนะฮะตุ่มตามตุ่มตามโดยกุฏิข้างๆนั้นให้ผลว่ามีได้ยินเสียงคนเดินนะในกุฏิตัวเองก็เลยสติหลุดก็เลยทำให้กุฏิอื่นพลากันหลอนไปด้วยนะกลายว่า1 ชั่วโมงแรกในสติไม่อยู่เลยก็พยายามเรียกสติกันนะฮะเพราะว่ากุฏิมันก็ไม่ไกลกันเนาะ400-500 เมตรก็จะได้ยินเสียงเอะอะวายกันดังมาเป็นช่วงๆเพราะว่าคนก็กลัวกันนะครับในระหว่างที่กำลังนั่งสมาธิอยู่นะฮะเธอคนนี้ที่อยู่ในที่ได้ลงแก้วในโชคดีมากๆเลยนะฮะเธอบอกว่าได้ยินเสียงคนเดินนะครับภายในกุฏิตัวเองเดินเบาๆจับเดินแบบเดินลากเท้าฮะเดินลากเท้านะครับในกุฏิที่เธออยู่เธอก็พยายามข่มใจไม่ดูไม่เห็นไม่สนใจพยายามทำสมาธิตลอดเวลานะครับแต่เสียงเดินก็ยังคงเดินวนรอบเธอเลยตัดสินใจที่จะแง้มดวงตามาดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่าก็ปรากฏว่ามันเห็นเงาดำๆนะครับเป็นร่างของผู้ชายเห็นเป็นเท้าเดินรอบๆเดินวนๆอยู่นะฮะใต้เงาเทียนก็พยายามข่มสติตัวเองนะไม่ให้กลัวนะครับสักพักหนึ่งมีเสียงขึ้นมาดังเป็นเสียงกระแอมแอมแอมเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายแอมดังขึ้นมาเธอตกใจมากนะสติหลุดนะฮะหลุดแบบปึ้งตกใจนะฮะปึ้งนะฮะแบบจะวิ่งออกไปข้างนอกก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาเรียกว่าจะไม่ผ่านกิจกรรมก็เลยพยายามข่มตัวเองแต่หลังจากที่ได้ยินเสียงกระแอมแอมนะครับหันไปมองก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือว่างเปล่ามีแต่โรงเย็นแล้วก็มีเสียงตู้เย็นเบาๆเสียงเครื่องทำความเย็นนะที่มันดังเบาๆก็พยายามนั่งคุมสติตัวเองต่อในระหว่างที่กำลังนั่งคุมสติตัวเองนั้นนะก็มีเสียงเข้ามาอาจจะเป็นในภวังค์หรือว่าในจิตหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่เสียงจริงนะเป็นเสียงผู้ชายพูดขึ้นมานะครับในภวังค์นะในจิตนะฮะเหมือนกับพยายามสื่อให้เห็นว่า
ตั้งใจปฏิบัติเดี๋ยวจะผ่านกิจกรรมประมาณนี้สื่ออย่างนั้นนะแต่ไม่ได้พูดนะเป็นการสื่อทางจิตมาเธอก็เลยรีบปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เสร็จนาฬิกาไม่มีไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วตอนนี้สี่ทุ่มห้าทุ่มหรือยังเที่ยงคืนหรือยังนะครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานนานทีเดียวนะคุณฟังฮะในช่วงที่กำลังใกล้จะเข้าเที่ยงคืนใกล้จะเสร็จกิจกรรมปรากฏว่ากุฏิข้างๆเอะอะวายๆเสียงกรีดลั่นทีนะฮะมีเสียงผู้หญิงกรีดลั่นก็คือน่าจะเป็นคนที่มาปฏิบัติภารกิจนะฮะวิ่งออกมาจากกุฏินะฮะน่าจะเจออะไรบางอย่างนะฮะแต่ว่าเนื่องจากเวลามันใกล้จะจบแล้วใกล้จะเที่ยงคืนแล้วก็พยายามข่มตัวเองสติจนกระทั่งถึงเวลาปั้งแม่ชีมาเปิดประตูก๊อกหมดครบเวลาแล้วลูกนะก็เปิดประตูมาแม่ชีมารับแล้วแม่ชีมารับโอ้โหตกอดใจรีบวิ่งออกมาเลยเพราะทุกคนก็กลัวกันมากเลยทุกกุฏิก็เปิดประตูทุกคนก็วิ่งออกมากันหมดเลยนะฮะเพราะว่ากลัวก็ปรากฏว่ามีหนึ่งกุฏิที่ไม่ผ่านกิจกรรมนะฮะเขาเรียกว่าอย่างหลอนทีเดียวมีคนไปถามว่ากุฏินั้นเจออะไรกุฏินั้นเจออะไรใช่ไหมครับปรากฏว่าในช่วงเวลาที่กุฏินั้นกำลังนั่งปฏิบัติธรรมอยู่นะครับเธอเขาเล่าให้ฟังนะมันจริงไม่จริงไม่ทราบใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเขาบอกว่ามีมือเย็นๆนะมาจับบริเวณบ่าของเขาผู้หญิงนะเป็นมือเย็นๆมาจับบริเวณบ่าของเขาเขาเลยกรี๊ดลั่นนะครับวิ่งออกกุฏิมาเลยนะฮะก็เลยไม่ผ่านกิจกรรมคือจบต้องกลับบ้านเลยเป็น AF นะฮะกลับบ้านไปเลยนะฮะส่วนที่เหลือก็เสร็จสิ้นภารกิจก็ผ่านกิจกรรมนะครับก็ปรากฏว่าในช่วงที่กำลังเดินออกมานะฮะสาวคนนี้เธออยากรู้ว่าเมื่อกี้เสียงผู้ชายเนี่ยที่ดังมาในภวังค์หรือว่าดังมาในจิตเนี่ยเป็นผู้ชายหรือไม่ในโรงเย็นอันนี้ก็เลยขอเปิดโรงดูปรากฏว่าเป็นผู้ชายจริงๆคุณฟังฮะเป็นผู้ชายจริงเพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆเลยนะครับก็จากอุบัติเหตุนะอายุประมาณยังไม่ถึง50เลย40กว่าเสียชีวิตนะแม่ชีว่าเมื่อกี้มีเสียงเข้ามาหรอผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่ามีเสียงผู้ชายมากระแอมแอมแอมมาใกล้ๆนะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นศพผู้ชายนะครับก็เลยเป็นประสบการณ์หลอนแต่หลังจากนั้นเธอก็บอกว่าหลังจากเธอฝึกจิตตรงนั้นนะถ้าทำให้เธอไม่ค่อยกลัวผีเลยนะฮะหลังจากนั้นมาเมื่อเห็นวิญญาณต่างๆก็จะจิตนิ่งมากๆเลยเพราะว่าตลอดระยะเวลา3ชั่วโมงที่ได้ฝึกจิตนะก็ทำให้เราเองได้เข้าใจถึงความตายโลกหลังความตายหรือดวงวิญญาณต่างๆมากมายเสร็จสิ้นก็ภารกิจก็กลับมาที่กุฏิมาพักผ่อนก็นอนไม่หลับก็กลัวก็จนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจนะครับก็เลยกลับบ้านกันนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่ถ่ายทอดไว้ในรายการของพี่ป๋องนะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับสถานที่อย่างนี้มีจริงนะฮะเขาไม่เอาศพจริงๆมาให้คนได้นั่งกันนะครับและคุณฟังล่ะฮะอยากไปไหมเมื่อคืนเล่าเรื่องนี้ไปพี่เอ็มอรัญวาสีบอกว่าอยากไปว่ะโอ้โหไม่ไหวแต่พี่เอ็มเนี่ยเขาเคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดที่อีสานนะครับเป็นกุฏิในป่านะฮะเขาบอกว่าโดนกวนทั้งคืนเลยเดินวนรอบกุฏิเลยนะมาเคาะประตูต่างๆมากมายมาขอส่วนบุญนะฮะก็จบไปสำหรับเรื่องนี้นะฮะปฏิบัติธรรมในกุฏิที่มีศพนั่งสมาธินะฮะกับศพคุณฟังอุปัฏฐะอยากจะมีกิจกรรมแบบนี้หรือเปล่าไม่ไหวนะแบบนี้นะไม่ไหวนะยาวนิดเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ยังไม่เชื่ออย่าลบหลู่เลยกันเนาะดวงวิญญาณมีหลายแบบครับทั้งสัมภเวสี

ขาบอกว่าคนตายคนเสียชีวิตดวงวิญญาณเนี่ยเขาจะไปสู่ภพภูมิที่ดีหรือไม่อยู่ที่จิตสุดท้ายนะครับจิตสุดท้ายว่าอย่างไรเพลงนี้ชื่อว่าจิตสุดท้ายครับเป็นเพลงที่ประกวดในรายการ The Shock นะฮะได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับจิตสุดท้ายฉันยังรักเธอถ้าจิตสุดท้ายยังคงห่วงอย่างเช่นสมมติว่าห่วงทรัพย์ห่วงสินนะครับยังคงหวยหาในความสุขต่างๆก็จะยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นหลายคนถามว่าดวงวิญญาณเนี่ยเขาสามารถที่จะหยิบจับสิ่งของได้หรือจะหยิบจับได้ครับถ้าใจเขาห่วงหาเขายังห่วงสมมติเขาห่วงแบบบ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะเขาอยู่ที่เดิมนะก็จะมีคนเห็นบ่อยๆเดินไปเดินมาแถวบ้านนั่นแหละแต่ถ้าว่าเขาไม่รู้สึกไม่รู้จักปล่อยวางเขาก็จะวนเวียนอยู่แถวนี้เป็นสัมภเวสียิ่งถ้าไม่มีใครทำบุญให้แต่ถ้าดวงจิตที่คิดว่าจะไปละจะไปสู่ภพที่แล้วก็ไปเลยไม่ต้องหงหายเลยทั้งสิ้นทรัพย์สินเงินทองต่างๆคอยติดตามไปทุกภพทุกชาติอะไรอย่างนี้ถ้าบางคนยังห่วงแฟนห่วงคนรักเนี่ยมันก็จะเป็นวัฏจักรวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นสักทีนะทนายหนุ่มนะเนี่ยทนายหนุ่มนะเรื่องพวกนี้บางครั้งบางทีเราก็อาจจะคิดว่ามันไม่มีจริงนะฮะเป็นเรื่องที่อาจจะเหนือจินตนาการจินตนาการจริงๆนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวของหลอนๆนั่นรายการของเราครบถ้วนเนาะทั้งผีการเมืองนะฮะไบโพล่าเลยอะครบทุกอย่างเลยเดียวนะฮะนะครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วท่านนายหนุ่มครับเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวๆกันต่อหลัง5โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับวันนี้เป็นไงบ้างฝนตกไหมฮะแต่ละที่ที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็ครึ้มๆนะแต่ไม่มีฝนนะครับที่ในเมืองแล้วก็ครึ้มๆอากาศปกตินะฮะไม่มีฟ้าฝนใดๆขอบคุณยำปูม้าจัดยอดอีกสักครั้งแล้วกันครับเป็นนัวไปแซ่บกันได้เลยแล้วก็ร้านจะยาวกันด้วยนะเติมเต็มความอร่อยทุกวันที่ร้านจะยาวเข้าต้ม1บาทครับอย่าลืมกับ True Detect ด้วยเลือกโปรแพ็คเกจดีๆครับเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยครับนะครับแล้วครับเดี๋ยวล่ำลารายการแล้วกันมา5โมงจะครึ่งแล้วมาเดี๋ยวปล่อยเพลงฟังต่อใครที่ยังไม่ถึงบ้านนะครับก็ฟังเพลงคล้อกันไปต่อยาวๆได้เลยมีอีกหลายเพลงที่พร้อมจะเสิร์ฟให้ฟังต่อหลังจาก5โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับโอเคนะเดี๋ยวไปก่อนนะไปพักผ่อนก่อนดีกว่าเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย2โมงแล้วนะครับพี่อ้อมาแล้วไอ้อ้อนพี่อ้อมาแล้วพี่อ้อเล่าป๊อกนะฮะพี่อ้อนี่เป็นแฟนรายการเมื่อประมาณสักเป็น10ปีที่แล้วแล้วนะครับอยู่จังหวัดตากนะฮะชอบป๊อกเล่าดิเจก็เลยตั้งฉายาว่าอ้อเล่าป๊อกนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันแล้วกันนะครับมาเราเจอกันใหม่ยินดีล่ำลาไปก่อน

ุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsย้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา084 045

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6888

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

Radio. สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

ออนไลน์ Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862

พลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

คุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ำลังฟัง BP Radio Thailand ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio และ Line ID FM 975

าแล้วนะครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยในช่วงเวลาของ4ทุ่มกับ DJ Win นะครับที่ BP Radio นะฮะทักทายคืนนี้ครับวันนี้ตรงกับค่ำคืนนะฮะของวันพฤหัสบดีเนาะที่27เดือนสิงหาคมนะครับ2569นะฮะมาแล้วทักทายกันในช่วงเวลานี้กับการขอเพลงเลือกเพลงส่งเพลงเข้ามาในช่วงเวลา4ทุ่มนะครับเรามาเจอกันทุกคืนนะฮะกับการเลือกเพลงพร้อมกันมาอยากฟังเพลงไหนเพลงใดทยอยทักทายมาได้เลยกันละกันนะครับพี่โอส่งภาพเหมียวมาเหมียวดำแอบซุ่มอยู่เหมียวดำแอบซุ่มอยู่นะฮะถ้าทางกันช่วงนี้นะครับมาแล้วนะฮะกับ True Detect ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะฮะ 7K นะฮะโตโต้ครับไปฉี่ก่อนเดี๋ยวกลับมาไปฉี่ก่อนเดี๋ยวหลอนไม่กล้าฉี่รีบอย่างนั้นเลยเหรอฮะ 7K นะฮะมาคุงฟาร์มไก่นะฮะมาแล้วนะฮะทักทายทางแชทนะฮะมาทักทายคืนนี้ตัวแทนโมฮัมเหม็ดซาร่าพาราซิเตมอลเหรอฮะได้บาร์เป๊ปซี่มาละเอามายิงแมนยูโดยเฉพาะ 8-0 ต้องมาละปีนี้โอ้โหมาแน่ปีนี้เนาะพี่จะทิ้งตำนาน 7-0 แล้วนะเออนะสวัสดีพี่มิกด้วยนะครับขอเพลงวัดปะละวัดโบสถ์มัสยิดนะฮะที่ร้อง3คนครับของ 4 Eve นะฮะวัดโบสถ์มัสยิดล่ะมาคุงมาแล้วเหมือนกันนะฮะทักทายมาคุงด้วยกันละกันแล้วก็พี่เหนือรัฐผู้เหนือเพชรบุรีนะฮะสวัสดีครับเพชรบุรีร้อนมากนะขอเพลงคนดังเหนียวของคาราบาวหน่อยฮะเข้ากับกำลังทำงานเข้ากะกำลังทำงานอยู่ตอนนี้นะฮะคนดังเหนียวนะฮะทักทายมาเลยนะฮะแล้วมาซีไฮกันนะครับเดี๋ยวใครอยากขอเพลงอะไรทักทายกันได้นะฮะเจเวนเคพี่ตั้มจะหน้าใหม่ไหมเดี๋ยวสักครู่ก็หน้าใหม่กันแล้วจะขอเพลงอะไรก็ฝากมาแล้วเดี๋ยวรอคุณฟังยูทูบมาสักครู่หนึ่งนะครับสนับสนุนโดย True Detect นะฮะเลิกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลิกซิมจาก True Detect ได้เลยนะครับมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังเลือกกันนะฮะเน็ตรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะฮะจะเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะฮะอยากได้รุ่นไหนแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยกับหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเลยนะครับฝากด้วยละกันฮะทักทายทางมุนทริกด้วยนะฮะมุนทริก FM 90 MHz KSL Radio ครับสวัสดีพี่สุเมธนะฮะขอเพลง9เดียวนะดีเจอยู่ห่างกัน9เดียวนะฮะสวัสดีทักทายทางแชทนะครับนาโต้เจวายนะครับสุริยมดึกครับหอมปอยเหมือนเดิมครับดีเจทักทายพี่นาโต้ก็แล้วกันนะครับทักทายนะพี่สด S99 มาแล้วครับพี่สด S99 มาแล้ววันนี้มี S99 มั้ยฮะแล้วพี่ตั้มไอติมวันนี้ขอ1เพลงครับดีเจส่งลิงก์เพลงมาแล้วนะพี่ตั้มนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะมางั้นเดี๋ยวเราเปิดเพลงที่ขอไว้ก่อนมั้ยเขาบอกว่าอยากจะฟังอะไรนะวัดป่าหล่าเหรอวัดโบสถ์วัดโบสถ์วัดโบสถ์นะฮะมาวัดก็วัดมาเวลาแป๊บนึงนะฮะดีเจวินเพิ่งลงโปรแกรมอันนี้ใหม่นะฮะเอ๊ะวัดป่าละน่าจะไม่ทันงั้นเพลงอื่นก่อนแล้วกันมาพอดีดีเจเพิ่งเปิดโปรแกรมขึ้นมานะฮะงั้นเปิดเพลงนี้ก่อนมา

เฉยๆกันตรงนี้นะฮะกับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันนะครับมาทักทายกันได้เลยพี่สนว่าคืนนี้แก้วเดียวครับพี่เจแก้วเดียวจริงเหรอแก้วเดียวจริงเหรอ

แล้วเงาหงเมอนะครับฝากมาเปิดให้ฟังในช่วงนี้เลยกันละกันนะครับตอนนี้4ทุ่มกับอีก6นาทีนะครับมีเพลงเข้ามามากมายเลยคืนนี้เดี๋ยวจะทยอยเล่นให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยกันละกันนะครับวันนี้พี่สดวันนี้ใช่ครับวันนี้มีน้ำพริกภาษาไทยกลางเรียกอะไรน้ำพริกแมงจอนนะแมงไม่รู้แมงอะไรเหมือนกันแมงจอนนะส่งมาในค่ำคืนนี้นะครับเนาะเมื่อกี้มีขอวัดปลามาด้วยมีขอโบกี้ไลออนเข้ามานะฮะเมื่อกี้ฝากมายอยเปิดให้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะ4ทุ่มกับอีก7นาทีนะฮะ4ทุ่มอีก7นาทีในค่ำคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะกับวันสบายๆเลยนะจ๊ะตอนนี้มีจังหวัดไหนมีฝนฟ้าตกบ้างไหมฮะอากาศเชียงใหม่เย็นสบายดีเดือนนี้มันลมแรงผิดปกตินะจังหวัดอื่นตกหรือเปล่า

ันมากเพลงนี้นะฮะมันหรือแดนซ์นี่นะฮะส่งมาเปิดให้นะครับชาลาล่านะครับปุกกี้ใครจำชาลาล่าได้บ้างเอ่ยพี่คำเล่าดีใจครับเย็นนี้แถวแม่จันเชียงรายฝนตกครับอ๋อก็ว่าทำไมภาคเหนืออากาศมันเย็นเย็นนะฮะฝนมันตกเหรอพี่เอาก็เย็นดีช่ำช่ำช่ำช่ำนะได้บรรยากาศทีเดียวนะฮะเติมเพลงเข้ามาครับเดี๋ยวมีเพลงสนุกให้ฟังเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ก็ทักทายกันได้ก็แล้วกันเนาะเอาเท่าที่มีก็เพียงพอถ้าที่มีก็เพียงพอแล้วนะวันนี้นะนะฮะมาวัดโบสถ์วัดโบสถ์ป่าลามาอยากฟังก็เปิดให้มานี่แค่นี้เลยนะ

0: วัดกันเลยได้ป่ะวัดกันเลยได้ป่ะนะครับหนึ่งเพลงนะครับน่ารักน่ารักหนึ่งเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันเลยกันสำหรับเพลงจากสาวๆกลุ่มนี้ก็ 4E ไม่ใช่ 4E นะ 4E นะฮะนี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังได้กันละกันนะเรามาเติมเพลงกันตรงนี้กับดีเจวินกันที่ BP Radio นะตอนนี้16:15มาเลยมีทักทายเข้ามาเดี๋ยวหาเพลงเพราะๆส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะ4EPO 4E เมื่อก่อนมันจะมี 4S เนาะ 4S สร้างสรรค์เพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านน่าจะจำได้เนาะพี่คำล่ารับเลยว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มมาอีกแล้วครับดีเจฝนก็เริ่มมาอีกรอบแล้วนะฮะนะครับดีเจรับสายเฉพาะหน้าไมค์นะหลังไมค์ไม่เอานะเฉพาะหน้าไมค์ขอเพลงอย่างเดียวนะฮะอย่าคุยเยอะวันนี้ทำงานไปด้วยนะจ๊ะบางคนได้ชวนคุยอยู่นั่นแหละนะฮะจะกำลังหาเพลงอยู่นะจ๊ะกำลังลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่นะครับมันจะวุ่นๆหน่อยหลังไมค์นะฮะมาทักทายกันคืนนี้นะครับ16:00กับอีก15 นาทีมาใครเพิ่มเติมเพลงอะไรก็ฝากมานะฮะ Green Tea ตะกี้มีขออะไรเข้ามานะเหมือนจะมีอ๋อพี่ตั้มอยากจะฟังเพลงที่จริงๆเปิดทุกวันนะพี่ตั้มไม่มาเองอะฮะที่ร้องคู่กันนะฮะของโบกี้กับในส่วนของไอ้อะไรนะของโบกี้กับในส่วนของนี่เลยนะฮะในส่วนของเลยนะลืมโจอี้ชื่อเหมือนกันนะโบกี้โจอี้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันสักครู่ที่ฝากมานะครับเติมเพลงเข้ามานะเดี๋ยวเปิดเพลงพร้อมเสิร์ฟให้ฟังกันช่วงนี้นะครับเอามารับสายกันมาหน้าไมค์นะครับคุยกันทักทายกันช่วงเวลานี้นะฮะรับสายหน้าไมค์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สองครับพี่อ๊อฟ
0: ครับผมกินเหล้าไปกี่ขวดแล้วครับเสียงเบามากเลยนะฮะ
1: เสียงดังเน
0: า
1: ะ
0: เสียงดังเสียงเบาขนาดเสียงเบามากเลยนะฮะคนได้ยินทั่วประเทศแล้วนะตอนนี้นะ
1: การเวลาพิสูจน์คนครับอยู่ในเบนอยู่ครับกำลังทำงานอยู่คร
0: ับ เดี๋ยวเปิดให้ฟังเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับจดเล่าไปหลายขวดแล้วนะฮะจดเล่าไปหลายขวดแล้วนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะเติมเพลงเข้ามาช่วงนี้นะครับ16:17นะฮะกับวันสบายๆเลยนะเปิดอยากฟังก้าวเดียวของเอาใช่ไหมมาเปิดเดี๋ยวใครจะนั่งมาทักทายกันได้นะครับไม่ต้องขอเยอะนะเอาคนละเพลงบอกคนละเพลงพอนะฮะใครขอเยอะเดี๋ยวจะตัดเพลงทิ้งนะฮะ

0: แก้วเดียวนะถ้าพิโซดนี้น่าจะเป็นแก้วเดียวนะฮะเล่าแก้วเดียวแก้วเดียวจะหลายรอบดิเพลงดังในตำนานครับงานจากวงเอานะครับเพลงที่มีชื่อว่าก้าวเดียวนะครับเนาะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยรายการค่ำคืนนี้นะครับกับวันสบายๆเนาะนะฮะ4:21 นะครับวันสบายๆวันนี้มีหลายข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นเนาะวันนี้เห็นกันหลายคนเห็นข่าวใช่ไหมที่เนปาลนะฮะที่มีน้ำป่าน้ำท่วมมันน่ากลัวมากเนาะโอ้น่ากลัวมากเลยนะฮะสรุปแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวนะพี่เฟิร์สนะเขาบอกว่ามันเกิดจากทานน้ำแข็งละลายน่ากลัวนะฮะน้ำแข็งในโลกนี่มีเยอะมากเลยโดยเฉพาะในทวีปที่ขั้วโลกเหนือนะครับมันละลายแล้วมันตุ้มเลยฮะลงพื้นลงในแม่น้ำแล้วมันก็เกิดการสั่นนะสั่นรุนแรงนะฮะก็เกิดเหมือนแผ่นดินไหวฮะแล้วก็ไอ้ทานน้ำแข็งที่ละลายเนี่ยมันก็เลยขณะที่เห็นนะฮะที่มันกระเพื่อมขนาดไหนขนาดใหญ่นะโอ้น่ากลัวนะฮะบอกน้ำแข็งในโลกของเรานี่มีประมาณ 10% ของโลกนี้ถ้าว่ามันละลายพร้อมกันเนี่ยโลกร้อนเนี่ยน้ำจะท่วมโลกเลยน่ากลัวมากเลยเนาะเนปาลหรือว่าประเทศแถบนี้เป็นประเทศที่เป็นหุบเขาใหญ่ครับเวลาเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันจะรุนแรงมากนะน่ากลัวนะครับก็เห็นข่าวมีการแชร์กันไฮบิ๊กสหกัจจาไฮบิ๊กแล้วกันนะฮะจากอินเดียครับนี่ฟังอยู่นะฮะ say hi hello นะฮะนะขอรับปลอวันนี้ไม่มานะพี่โอ้นะไม่มานะครับพี่เสกร่อนครับน้องบีบีไม่มาสักคนไม่เป็นไรไม่มาละดีแล้วจะดีจะต้องไม่ต้องขอเพลงนะฮะจะต้องไม่ต้องหาเพลงยากจะได้หาเพลงที่ตัวเองชอบเอามาแล้วมาแล้วสายนี่นะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หายหน้าหายตาไปไหนมานานฮะกุ๊กเขียว
1: ไปใช้ชีวิตค่ะ
0: ไปใช้ชีวิตที่ไหนกับแฟนใหม่อัปเดตหน่อยแล้วยังไงเล่ามาสิ
1: ก็มีบ้างนี่เด็ดหน่อยหน่อย
0: โอ้ยสิ
1: คุยกุบกริบกุบกริบ
0: กุบกริบแล้วฮะหายไปนานไม่ได้เราถ้าเป็นปีเนาะน่าจะปีกว่าเลยมั้งสงสัย
1: ก็มีแบบมาบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้โทร
0: ไม่ได้โทรแอบมาฟังใช่ไหม
1: ใช
0: ่อ๋อชีวิตแฮปปี้ดีมีความสุขดีใช่ไหมเราอ่ะ
1: ก็บางอารมณ์ค่ะ
0: โอ้ยบางอารมณ์เหมือนชื่อเพลงเลยเนาะสบายดีแล้วเอาเพลงอะไรดีวันนี้กุ๊ก
1: คิดถึงพี่วิน
0: เช่นกันนะฮะไม่ได้ยินเสียงเราเคยร้องเพลงส่งไหมดีเจวินลืมไปแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: เคยร้อง
1: ส่งบ่อยค่ะเดี๋ยวนี้ก็ร้องแต่ว่าไม่ได้ส่ง
0: อ๋อไม่ได้ส่งช่วงนี้ต้องร้องก็หายไปเยอะเหมือนกันสุดท้ายจะเล่าเรื่องผีแทนตัวเนี้ยกลางคืนน่ะเปลี่ยนใหม
1: ่ใช่วันนั้นเมื่อวานมั้ง
0: เมื่อวาน
1: ใช่ไหมที่มาฟังแล้วเจอเรื่องผี
0: ออกไปเลยเหรอครับออยลี่อ่ะคนนึงกลัวผีมากหลายคนตลกมากเลยกลัวเลยไม่รู้
1: พี่ออยอ่ะพี่ออยกลัวผีมาก
0: คือเป็นคนที่แบบถ้าเจอชายอื่นฟาดด่าแหลกนะฮะแต่เวลาผีแล้วแหกก่อนเพื่อนนะ
1: ใช่
0: งงนางมาก
1: หนูไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนกลัวผี
0: เออชอบกินเหล้าอะไรอย่างงี้นะปกโอ้กลัวผีเฉยเลยนะฮะนั่นน่ะสิวันนี้ขอเพลงอะไรดีครับ
1: เอาเพลงมุมเพกาวค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยเพลงดีๆมากขอร้องสักท่อนได้มั้ยครับ
1: อะไรนะ
0: ขอร้องสักท่อนได้มั้ยไม่ได้
1: ได้แอบมอง
0: ได้อยู
1: ่ได้มั้ย
0: ได้อยู่ข้างเดียวในมุมนี้นะ
1: ใช่
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
1: ให้พี่สาวออยนะ
0: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับนะจริงๆออยลี่นะกลัวผีมากแต่ชอบกินเหล้าแบบออยเนี่ยนะตอนบ้านนางนะบ้านที่อีสานนะอยู่บ้านติดกำแพงวัดเลยผีสางไม่กลัวเวลาหมอลำมาเล่นนะหน้าเวทีหมอลำเวลาไปฉี่ก็นู่นนะหลังวิหารหลังโกดกระดูกก็มีนะฮะไปฉี่หลังโกดกระดูกนะฮะไม่เคยกลัวแต่แล้วก็ต้องผีกลัวก่อนจะบ้านจะช่องเขาหรือว่าตอนนั้นแอลกอฮอล์มันจะเต็มเส้นเลือดแล้วฝังเลยไม่กลัวนะเออผีอาจจะกลัวได้พี่โอ้เนาะผีอาจจะกลัวก็ได้ใครจะไปรู้เออนะฮะมาทักทายหน้าไมค์กันนะจ๊ะใครจะขอเพลงอะไรทักทายมาได้นะครับนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงรายงานตัวค่ะ
0: รายงานตัวจะเสียงใสมาแล้ว
2: เหมือนเดิมนะคะพี่สนแรงๆเน้นๆ นะคะ
0: ได้เลย
2: พี่วินคะจะบอกว่าตั้งแต่พรีเมียร์ลีกอังกฤษอะค่ะเปิดฤดูกาลมานะคะหงแดงยังไม่แพ้ใครเลยนะคะ
0: อุ้ยมันดีอย่างเงี้ยคุณภาพชั้นนำไงฮะ
2: ใช่ค่ะหวังถึงแชมป์ไร้พ่ายได้เลยนะคะพี่วิน
0: โอ้โห
2: แต่ว่าทีมระดับล่างๆอะค่ะที่อยู่ท้ายตารางแพ้ตั้งแต่นัดแรกเลยนะคะ
0: หัวหดเลยนะน่ะเออ
2: ที่มีทีมเดี๋ยวนะใครต้องน่าเชียร์เดี๋ยวพี่โปเต้พ
0: ี
2: ่ใหม
0: ่
2: พี่แง่ทรายแล้วก็พี่ต้นคุงด้วยอะค่ะ
0: อ้าวเหรอแพ้หมดเลยฮะเออท้ายตาราง
2: แพ้ตั้งแต่นัดแรกใช่ค่ะ
0: yeah, yeah.
2: ยังไงก็ขอให้รอดตกชั้นนะคะ
0: ครับ
2: ขอเพลงค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
2: ขอเพลงเปลี่ยนของ ETC นะคะ
0: ได้เลยครับ
2: ปอลอนะคะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ชอบมากเลยนะฮะทุกครั้งที่มาก็จะมันด้าทีมอะไรนะเที่ยวที่มาแดงอุ้ยมาแดงว่ะมาแดงได้ยาฆ่าหญ้าป่ะครับยาฆ่าหญ้าตรามาแดงอะฮะเดี๋ยวอธิมาแดงว่ะโอ้ยสงสารจังเลยนะฮะมาเร็วๆนะฮะโปเต้บอกขิงอีกแล้วพี่โอส่งภาพมาแดงมา1ตัวโอ้สงสารมาแดงเลยมาตอนนี้เหมือนโดนหมา AI แล้วเนี่ยโดนสีสเปรย์ฉีดทั้งตัวนะแดงแดงอะแดงหมดเลยนะฮะโปเต้ครับมาแดงไหมฮะเงี้ยทรายอยู่ป่ะไม่เงี้ยทรายอาจจะแอบซุ่มฟังอยู่นะฮะนะอะมิทรายไม่จ้ามิทรายทักทายมาเร็วๆขอให้รอดยกชั้นขอบใจที่หลังไม่ต้องโปเต้บอกเอาไว้อุ้ยโปเต้นะฮะมีสายไหมครับทักทายมาเลยนะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี
0: ่รอจังหวะ
3: เ
0: ลย
3: มาตรงเพลงสิมาตรงเพลงให้เขาพูดก่อน
0: อ๋อแ
3: ล้วไง
0: อ๋อนาฬิกาสาย
3: ใช่ครับพี
0: ่เป็นไงบ้างวันนี้เขา
3: ตรงไม่ใช
0: ่พี่ตั้ม
3: ไม่ตกพี่ฝน
0: ไม่ตก
3: อ๋อยัง
0: ยังไม่ถามยังไม่ถามก็จะถาม
3: เขา
0: ได้ถามฝนตกไหมครับโทรตกไหมครับ
3: ไม่ตกครับ
0: ไม่ตกนะเขาย้อยนะ
3: แค่คึ้มๆกึ่มๆมา
0: ดีละพี่ต้อมนี่ไม่ได้ดูบอลลีกอะไรใช่ไหมไม่ได้สนใจใช่ไหมครับ
3: ไม่สนใจพี่ผมเล่นแต่เกม
0: อ๋อดีเอาความชอบส่วนตัวแต่ละคน
3: ใช่ใช่พี
0: ่นะฮะเสียงอะไรดังนั่นนกเหรอครับอะไรดัง
3: เขียดมั่งอะไรมั่ง
0: อ๋อสิ
3: ห้องผมอยู่ห้องน้ำพี่มันอยู่ข้างน้ำเราเนี่ย
0: อ๋อเขียดดัง
3: อยู่ติดน้ำเลยพี
0: ่ดีจังเลย
3: คร
0: ับ เดี๋ยวเปิดให้ฟัง
3: แล้วก็ล่าบ้านก็ติดเมืองอะไรเง
0: ี้ยล่าบ้านติดเมืองหลังติดน้ำ
3: ใช่ครับพี่
0: เขาย้อยนี่สวยบรรยากาศดีนะฮะ
3: ไม่ดีหรอกพี
0: ่ทำไมอ่ะ
3: สุบันผมไม่ได
0: ้อ๋ออ๋อพี่ตั้มจริงบ้านคนที่ไหนนะฟังหน่อยนะโน่นเหรอฮะ
3: เขาย้อยเนี่ยพี่เลยเขาย้อยมา7กิโลลงใต้มา7กิโล
0: อ๋อมันคนละโซนกันอย่างเนาะใช่ไหม
3: ครับพี่ใช่
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้นะครับ
3: ครับพี่ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเสียงกบเสียงเขียดดังมากตอนแรกนึกว่าเสียงอะไรดังนะเขียดตะปาบเลยเขียดตะปาดเขียดตะปาดดังมากเลยพี่โอ้ฮะจริงเขียดเนี่ยอร่อยนะจริงๆนะดีก็กินนะฮะไหนใครไม่กินเขียดมีไหมครับใครไม่กินปลาไหลมีไหมบางคนนี่ปลาไหลไม่กินนะกลัวมากเลยนะฮะเขียดบางคนก็ไม่กินกบบางคนก็ไม่กินแต่ดีจะกินได้นะนะฮะแต่งูนี่ไม่เคยกินเด้อนะฮะแต่อาจจะเคยโดนหลอกกินก็ได้แต่เขาบอกว่างูนี่อร่อยนะไม่เอานะมันอาจจะมีพิษหรือเปล่านะครับแต่งูเขาบอกงูอร่อยนะงูอร่อยนะฮะนะครับแล้วแต่คนชอบแต่คนชอบน้องออยเนาะออยนี่กินหมดเลยกบเขียดงูนะฮะเขียดตะปาเขียดตะปาแล้วกินหมดอะผีโพงนะฮะไปแอบกินกบกินเขียดหรือเปล่าก็ผีโพงนี่กินเขียดเด้อนะชอบของคาวนะฮะมีสายไหมครับมาคุงวันนี้ขอเพลงดวงเดือนกับเพลงแสงดาวเนี่ยฮะเดี๋ยวไม่มีสายเดี๋ยวเปิดเพลงต่อเด้อนะฮะมาเมื่อกี้พี่ตั้มอยากจะฟังเพลงของนาฬิกาทรายใช่ไหมครับมานาฬิกาทรายนะมาฮะทอดกรอบทอดเกลืออร่อยมากโปเต้บอกเอาไว้ใช่ทาขมิ้นหน่อยเนาะลดคำคาวออยบอกกินหำไงออยใจเย็นๆออยอย่าเพิ่งรีบกินนะฮะ

นาฬิกาทรายนะครับดีเจวินรู้สึกว่าจะเปิดผิดเวอร์ชันนะเปิดจะเปิดผิดเวอร์ชันเมื่อกี้พี่เขาขอมาอีกเวอร์ชันหนึ่งอ่ะเปิดให้ใหม่ก็ได้อ่ะมาตามใจจริงๆนะฮะGen C Gen Z นะฮะพี่บอกว่าตอนนี้เนี่ยค่ายเพลงคลื่นเพลงเหลือแต่ EFM มันเดียวที่แบบสปอร์ตแน่นแล้วก็ยังทำชาร์ตเพลงอยู่นะครับเนาะเออพี่โอเนาะนะฮะพี่คำล่าวันนี้ใช่ครับส่งบรรยากาศเขียดไหมดูเมื่อกี้พูดถึงเขียดใช่ไหมนี่เขียดกำลังกระโดดอบไม่ใช่สินั้นอบอันนั้นกบเนาะอันนั้นกบนะฮะเขียดกำลังกระโดดหนึ่งตัวครับถ่ายให้ดีเจดูนะฮะแหมส่งบรรยากาศมานะครับนะพี่บอกว่าดาราช่องเจ็ดย้ายไปแกรมมี่กันเยอะมากๆเลยใช่แกรมมี่ทำอะไรก็ปังเนาะวันนี้มีข่าว IS กำลังปรับผังองค์กรใหม่นี่พี่โอ้เห็นปลดนักข่าวออกด้วยอ่ะ

0: คุณฟังครับนี่คือเพลงนาฬิกาสายมีสายหนึ่งสายมารอรับแล้วนะฮะรับสายดีกว่าฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ผม
0: ขอเพลงอะไรครับ
1: ต่อเพลงแบดไดของโจอี้ฟูวิสิครับผม
0: เพลงอะไรนะเพลง
1: แบดไดของโจอี้ฟูวิสิครับ
0: เดี๋ยวเพลงอะไรนะอีกทีนะครับไม่ได้
1: ม
0: ี
1: ไหมครับ
0: เพลงอะไรนะครับขอช้าๆอีกทีหนึ่ง
1: ขอเพลงแบดไดโจอี้ฟูวิสิครับผม
0: โจฮีพูสิทธิ์คุณฟังออกไหมเพลงอะไรนะใบไม้เหรอครับ
1: เปรียบเป็น
0: อ๋อตรับอ๋อตรับได้โอเคตรับได้
1: ได้ก็ได้ครับผม
0: ตรับได้โจอี้นะ
1: โจอี้พูสิทธิ์ครับผม
0: โอเคนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะรอแป๊บนึงนะฮะฟังไม่ชัดนะเมื่อกี้นะเติมเพลงเข้ามาช่วงนี้กับเพลงที่คุณฟังอยากฟังนะฮะในช่วงเวลาของภาคค่ำคืนนี้มาค่ะจะแนะนำมาเร็วมา0840456862เมื่อกี้เหมือนจะมีสายเข้ามาชนกันนะครับใครนะเมื่อกี้มีพี่เสกร้อนป่ะพี่เสกมีแม็กเจมจีป่ะฮะเหมือนสายดัดชนเข้ามาพอดีนะฮะลงมาทักทายกันหน่อยเราจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะ 7K นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่วินก็พูดไม่ชัดนะครับเริ่มเติมอะไรอ่ะ เติมเพลง
0: เออ
2: ถ้าเติมเพลงอะไรพูดไม่ชัดไม่ใช่คนไทยไงแย่งตำรวจจ่าเลยไปต่างด้าวแย่งงานคนไทยเหรอ
0: ใจเย็น นะว่าไงวันนี้มีอะไรมาคุยฮะ
2: ตอนนี้เพิ่งกลับมาไปเมื่อกี้ไปซื้อของมาพี่วิน
0: บ้านเหรอเออของอะไรไปซื้ออะไรบ้าง
2: TP-Link C210
0: TP-Link ไอ้ตัว LIN อันนั้นเหรอ Wi-Fi เหรอ
2: TP-Link C210ใช่ตัว Wi-Fi แต่ไปซื้อคราวนี้คราวก่อนซื้อมาติดแล้วใช่ป่ะแต่คราวนี้มันมีข่าวในกรุงเทพและปริมณฑลว่าพวกคอนโดโดนงัดกันเยอะ
0: อ้าวเ
2: ออใช่ออกข่าววันนี้ออกข่าว2วันแล้วว่าเนี่ยมันมีแก๊งที่บอกว่างัดตามคอนโดโดยเฉพาะตามครับไม่โดยเฉพาะผมก็เลยไปซื้อมาเพิ่มแต่วันนี้ไปซื้อร้านไอ้ที่ร้านบานาน่าเขาบอกว่าตอนนี้นะผมไปซื้อด้วยวินไอ้ที่เก็บข้อมูลอะ
0: ฮาร์ดดิสล่ะ
2: ไอ้ตัวอะไรไม่ใช่ฮาร์ดดิสซี
0: ่แฮนดี้ไดรฟ์แฟลชไดรฟ
2: ์แฟลชไดรฟ์ตัวเก็บข้อมูลอะคิดว่าน่ะแพงกว่ากล้องอีกตอนน
0: ี้เท่าไหร่กี่ร้อยกี่พันกี่อันนี้เมมโมรีมันใช่ป่ะ
2: เมมโมรีน่ะเมมโมรีการ์ดอ่ะแพงกว่าตัวกล้องอีกตอนนี้ปัจจุบันเน
0: ี่
2: ยกล้องนะตัวหนึ่งประมาณ700-800ลดโปรแล้วเหลือ699พอได้สิทธิ์ลูกค้าประจำมีสมัครสมาชิกไว้นะได้699 750อย่างเงี้ยแต่ตัวความจำอ่ะเมมโมรีอ่ะ
0: เท่าไหร่
2: 750
0: เหมือนกันเออเหรอฮะ
2: เออพอได้ส่วนลดอีก120โอ้โหรวมมา2อย่างก็1,300กว่าเกือบ1,000เกือบ1,400เมื่อก่อนซื้อนะ2อย่างพร้อมกันนะประมาณ 1,000 หรือ 1,100 ประมาณเนี้ยตอนนี้ขึ้นมาแบบใครจะซื้อตอนนี้นะพวกเมมโมรี่พวกโทรศัพท์มือถืออะไรก็แต่นะราคาโดดขึ้นไปเยอะมาก
0: เพราะว่ามัน
2: และไม่ต้องหวังว่าจะลงได้มันจะขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเพราะแต่ต่อไอ้แน่แหละไอ้สงครามโดนรัฐธรรมกับจีนในหลายเรื่องไอ้แร่แร่เอิร์ธนั่นแหละสงครามแร่แร่เอิร์ธนั่นแหละสงครามเศรษฐกิจนั่นแหละมันสะเทือนถึงพวกเราแล้วมือถือพวกเราเนี่ยแหละ
0: ถูกต้องต้องระวังเลยนะคะขึ้นแน่นอนนะฮะ
2: อย่างพี่วินอ่ะเพิ่งซื้อมาผมก็เพิ่งซื้อมามันยังโชคดีไงคือนับจากตอนนี้ไปเนี่ยคือราคามันโดดหมดแล้วแต่เราซื้อก่อนหน้านี้ซื้อเมื่อ3เดือนก่อนเมื่อ4เดือนก่อนอ่ะซื้อได้ถูกช่วงเวลาแล้วเพราะคุณจะหาซื้อในขนาดที่แรมลอมขนาดนี้ในราคานี้ไม่ได้อีกแล้ว
0: ใช่
2: เมมโมรีการ์ดคุณจะซื้อราคาเดิมเหมือนเมื่อปีที่แล้วไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างผมมันโดนเมมโมรีการ์ดราคาใหม่แล้วน่ะโอ้โหแพงกว่ากล้องจอติดอีก
0: ใช่มันขึ้นราคาสูงมากพี่ต้องให้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายได้กล้องมาแล้วได้กล้องมาแล้ว
2: แต่มันก็คุ้มอ่ะเราก็มันใช้งานได้ยาวอย่างเงี้ย
0: ได้กล้องมาแล้วใช่ไหมฮะ
2: ได้เรียบร้อยเดี๋ยววันจันทร์เริ่มจะนัดช่างมาติดวันเสาร์แล้วแต่แล้วก็จะเจาะเองอ่ะจะเจาะเองไม่เอาให้ช่างเรื่อยช่างเขาเจาะ200จบ
0: แต่ว่ากล้องมันก็วางได้นะแต่ว่ามันก็ตกเนาะมันไม่ได้มันต้องติด
2: มันวางได้แต่มันเอาเราอยากได้แบบมั่นคงเลยทำคร
0: ั้
2: งเดียวแล้วจบ
0: ใช่แล้วมันมีกล้องสองตัวไหม
2: วางปุ๊บเดินชนก็ล่วง
0: กล้องสองตัวไหม
2: คนนี้ก็เดินมาจับ
0: หรอกล้องมันมีสองตัวไหมพี่บนกับล่างไหมหรือว่ากล้องตัวเดียวไม่ได้ดู
2: อ๋อตัวเดียวเราซื้อราคาตัวเริ่มต้นในตัวเดียวแล้วหมุนได้รอบ360 องศาจะหมุนซ้ายก็ได้หมุนขวาก็ได้
0: ใช่ใช่ใช่
2: แต่ไม่ใช่แบบที่ออลี่ใช้ถ้ามีระบบสั่นไม่ใช่นะ
0: อันนั้นไม่ใช่ฮะอันนั้นเสียบปลั๊กด้วย
2: มันจะนั้นมันสั่นแต่มันอยู่ในคอแล้วก็อย่างเงี้ยไม่ใช่มันคนละตัวกันนะอันนั้นมันของญี่ปุ่นนะของญี่ปุ่นนะของญี่ปุ่น
0: อ๋อไม่บวกอันนี้เพียงอะไร
2: น้องซาตานเนี่ยคือมาหรือยังอยากรู้อยากรู้จักเจอน้องซาตานเนี่ยเห็นมาดึกๆเนี่ย
0: มาดึกคนเคยมาดึก
2: สาวสวยอยู่ใช่ไหมแต่เขาเคยมาทักกันใน YouTube อยู่แต่ไม่เคยได้ปฏิสัมพันธ์ไงก็อยากจะรู้เห็นนางมาดึกๆขอเพลงดีกว่าแล้วกันขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
2: ไม่ทักรักไม่เกิดขอรับ
0: เพลงอะไรเอาเพลงนี้ได้นะได้
2: ไม่ทักรักไม่เกิดแต่บีบีไม่มาใช่ไหมครับ
0: มาแล้วเนี่ยทักทายมาแล้วเนี่ยกันแล้วอ๋อคนละบีบีกันคนละอันนี้บีการูคนละบีกัน
2: บีการูอ่ะบีการูบีการูพิเศษมีคอนโดนะอยากจะมาหิวใจก็ได้นะมีเหล้ามีเบียร์มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมนะแต่ไม่มีโปรโมชั่นนะคิดราคาเต็มหิวใจหลบมาพักผ่อนก็ได้โอเคครับพี่บี
0: ขอบคุณมากพี่เดี๋ยวเปิดให้
2: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: สวัสดีขอรับนะเสกร้องให้ชนคุยเนาะชนคุยนั่นคุยนี่นะเอาไม่กล้าไปกลัวดราม่าวันก่อนดราม่าไงสวัสดีป้าเอ๋ยด้วยกันแล้วกันอ๋อโปเต้ป้าเอ๋ยมาว่ะฝากเพลงนึงทันไหมครับช่วงนี้ยุ่งมากๆเลยไม่ค่อยมีเวลาฟังเลยได้เลยนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันนะฮะดีเจดูแล้วเมื่อกี้ขอเพลงมูฟออนแบบใดใช่ไหมฮะที่เราพูดไม่ชัดเมื่อกี้นะแบบใดเมื่อกี้เอ้าคือเพลงมูฟออนแบบใดนะฮะแล้วก็เพลงอะไรแล้วเขาว่าตราบใดอ๋อแบบใดนะจ๊ะมาเปิดเพลงกันต่อดีกว่ามาเลยแล้วการเวลาพิสูจน์คนใช่ไหมครับอยากฟังเพลงนี้นะมาเอาไม่กล้าไปกลัวดราม่าวันก่อนดราม่าไงนะฮะสวัสดีป้าเอ๋ยด้วยกันแล้วกันอ๋อโปเต้ป้าเอ๋ยมาว่ะฝากเพลงนึงทันไหมครับช่วงนี้ยุ่งมากๆเลยไม่ค่อยมีเวลาฟังเลยได้เลยนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันนะฮะดีเจดูแล้วเมื่อกี้ขอเพลงมูฟออนแบบใดใช่ไหมฮะที่เราพูดไม่ชัดเมื่อกี้นะแบบใดเมื่อกี้เอาเพลงมูฟออนแบบ

หนึ่งเพลงเพราะนะครับจากพี่องค็อกเทลแล้วก็พี่ไม้นะฮะไม้ไมเยอร์นะฮะไม้ก๊อฟไม้นะฮะการเวลาพิสุทธิ์คนนะครับเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงกันวันนี้มาทักทายกันนะฮะหลายๆข้อความที่ส่งมานะครับนะนี่การเวลาพิสุทธิ์คนนะอารยะทางพิสูจน์แรงม้าการเวลาพิสูจน์คนคำคำนี้เราได้ยินมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลแล้วเนาะนะครับทักทายพี่จุ๋มระยองได้กันเลยกันวันที่เจอครับไปนอนโรงพยาบาลมาอ้าวพี่จุ๋มเป็นอะไรปรากฏว่าเบาหวานขึ้นคุณผู้ฟังไปนอนโรงพยาบาลอยู่นะพี่อย่าไปกินเยอะนะเหล้าเบียร์ต้องเผาๆนะจ๊ะเพราะว่าเบาหวานนี่เวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยถ้าไม่คุมยาเนี่ยขึ้นทันทีเลยนะเดี๋ยวจะได้ตัดขาเด้อนะฮะนี่นอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ฟังดีเจอยู่นะครับเบาหวานความดันไขมันนะอายุมากขึ้นต้องระมัดระวังนะครับเนาะโดยเฉพาะพวกไขมันต่างๆนะฮะเหมือนนี่ไงเกรย์แมคโดนัลด์ป่ะอันนั้นไขมันนะไขมันนะฮะต้มเลยล้มไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวส่งเพลงให้กำลังใจพี่จุ๋มระยองนี่ครับนะทักทายพี่ต้นคุงด้วยเลยกันนะฮะมาช้ายังดีกว่าไม่มาวันนี้ขอเพลงของ ETC เข้ามาด้วยนะฮะแล้วไปไหนมาพี่ต้นคุงอ่ะกว่าจะมาอ๋อเพิ่งเลิกงานมาใช่ไหมฮะเพลงนี้เปิดหรือยังครับเปิดไปแล้วพี่มิกมาช้าเราไปไหนมาเปิดไปแล้วเปิดแต่เมื่อกี้แล้วโฟอีฟนะครับมุมจากเพลย์กราวด์ครับเปลี่ยนจาก ETC มุฟออนแบบใดจากโจอี้ไม่ทักรักไม่เกิดจากเฟียสนะครับนาทีของเราไม่เท่ากันมีคนหนังเหนียวด้วยนะมีดวงเดือนด้วยนะมีแสงดาวมีเอจิลากรเอ๊ะตะกี้ตีน้องของร้อนขอเพลงอะไรมาครับเพลงมุมปะหรือว่าเพลงเปลี่ยนนะฮะเพลงเปลี่ยนเนาะเป็น ETC นะครับอันนี้คือที่ตั้งเอาไว้ในคืนนี้นะฮะไม่ต้องขอเยอะเดี๋ยวมันเลยเวลาเอาเท่าที่มีอยู่ทุกเพลงพร้อมอยู่แล้วนะครับตะกี้มีเพลง1นาทีของเราไม่เท่ากันเพิ่มเติมเข้ามานะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะหมดเวลาแล้วพี่แชมป์ไม่ต้องขอนะฮะห้ามขอตาแชมป์ห้ามโทรด้วย ต้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวโทรหน้าใหม่นะฮะ อย่าลืมเพลงผมนะครับคมหนังเหนียวเดี๋ยวเปิดพร้อมกับเพลงวุ๊บออนแบบใดแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งหายไปนะอยู่ด้วยกันตรงนี้กับดีเจนะครับ4ทุ่มอีก52นาทีพี่เหนือเพชรบุรีนะครับวันนี้มีกระดูจะร้องเพลงส่งมาว่ะถ้ามีร้องเพลงวันนี้เราอาจจะเก็บเรื่องผีไว้ก่อนเนาะถ้ามีร้องเพลงเราอาจจะเก็บเรื่องผีไว้นะฮะมีไงดีเพราะมันจะยาวเดี๋ยวมันเลยเวลานะฮะมาเพลงบูมจากเพลย์กราวด์ครับมาขอเพลงเปลี่ยนครับพี่เพลงเปลี่ยนนะจ๊ะโอเค

งมุมนะคะกันจากเพลย์กราวด์บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องได้เขาหรือเธอมาครอบครองก็ได้ขอแค่มองอยู่ไกลๆในมุมสักมุมหนึ่งนะฮะเห็นคนที่เราชอบมีความสุขก็เพียงพอแล้วนะครับเพลย์กราวด์นะครับฝากไว้ด้วยนะฮะพี่ใหม่ยังไม่มาน้องหงรอดเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวประมาณสักห้ารุ่งครึ่งถ้าพี่ใหม่มาจะรีลันเสียงของน้องหงรอดอีกรอบหนึ่งให้พี่ต้นคงฟังด้วยเดี๋ยวรอพี่ใหม่แป๊บนึงถ้าเข้ามานะฮะถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะรีลันอีกรอบหนึ่งนะพี่ต้นคงไว้ใจครับไม่เป็นไรฮะช่วงนี้เลิกกินวอสก้าเลยครับมากินหงแทนครับมันอ่อนดีอุ้ยห้องร้อนครับน้องร้อนครับมันอ่อนดีอ่ะวอสก้านะฮะเลิก

0: ปลี่ยนใจรักใครคนใหม่ยังง่ายกว่านะฮะเดี๋ยวพี่ใหม่อย่าเพิ่งโทรนะเดี๋ยวให้พี่ใหม่ฟังเสียงน้องหงร่อนก่อนเดี๋ยวพี่ใหม่อย่าเพิ่งโทรนะเดี๋ยวฟังเสียงน้องหงร่อนก่อนเดี๋ยวให้ฟังลีลาอีกรอบนึงนะเดี๋ยวพี่ใหม่จัดเต็มนิดนึงหน้าไมค์นะครับเมื่อกี้พี่ต้นคงก็มาไม่ทันนะเมื่อกี้น้องร่อนเข้ามาขิงหน้าไมค์เขาว่าทีมกากๆนะทีมนั่นแหละนะฮะมาลองฟังเสียงน้องหงร่อนเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้หน้าไมค์เข้ามามาฟังเสียงทักทายมาได้นะครับนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วีนน้องหงร่อนรายงานตัวค่ะ
0: รายงานตัวจะเสียงใสมาแล้ว
1: เหมือนเดิมนะคะพี่สนแรงๆเน้นๆนะคะ
0: ได้เลย
1: พี่วินคะจะบอกว่าตั้งแต่พรีเมียร์ลีกอังกฤษอะค่ะเปิดฤดูกาลมานะคะหงแดงยังไม่แพ้ใครเลยนะคะ
0: อุ้ยมันดีอย่างเงี้ยคุณภาพชั้นนำไงฮะ
1: ใช่ค่ะหวังถึงแชมป์ไร้พ่ายได้เลยนะคะพี่วิน
0: โอ้โห
1: แต่ว่าทีมระดับล่างๆอะค่ะที่อยู่ท้ายตารางแพ้ตั้งแต่นัดแรกเลยนะคะ
0: หัวหดเลยนะเ
1: ออที่มีทีมเดี๋ยวนะใครต้องน่าเชียร์เดี๋ยวพี่โปเต
0: ้
1: พี่ใหม
0: ่
1: พี่แง่ทรายแล้วก็พี่ต้นคุ้งด้วยอะค่ะ
0: อ้าวเหรอแพ้หมดเลยฮะเออท้ายตาราง
1: แพ้ตั้งแต่นัดแรกใช่ค่ะ
0: yeah, yeah.
1: ยังไงก็ขอให้รอดตกชั้นนะคะ
0: ครับ
1: ขอเพลงค่ะพี่วี
0: เพลงอะไรครับ
1: ขอเพลงเปลี่ยนของ ETC นะคะ
0: ได้เลยครับ
1: ปอลอนะคะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: มีเห็นไหมความมั่นนะฮะพี่ใหม่ว่าจะเพิ่งโทรให้ฟังเสียงของร่อนก่อนได้ยินไหมเนี่ยสาบอกว่าห้ามโทรก็โทรเข้ามานะมาโทรมาพี่ใหม่นี่ดูได้ฟังทันฟังหรือเปล่าเมื่อกี้นะฮะมาก็ช้ามาก็ไม่ตรงเวลาพี่ต้นครับพี่ต้นคงครับมีอะไรจะเพิ่มเติมพี่ต้นคงเพิ่มเติมมาน้องหงร่อนก็บอกว่านอกจากช่วงนี้จะเลิกกินวอสก้าแล้วนะครับมากินหงแทนดีกว่าเพราะมันอ่อนนะฮะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยสโมสรนี่ก็ไม่เคยเจอแบบไม่เคยเกือบล้มละลายนะครับไม่เคยเกือบล้มละลายว่ะโอ้โหมากินวอสก้าแทนแล้วนะครับมากินแทนหงนะครับเพราะหงมันอ่อนว่ะโอ้ตายอ่ะพี่ใหม่มาพี่ใหม่ใหม่ครับใหม่มาพี่ข้าวเปล่าว่าขิงสุดๆนะฮะขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะเป็นไงบ้างพี่ข้าวเปล่าโอเคป่ะพี่ข้าวเปล่าหน้าไม้หน่อยไหมหน้าไม้หน่อยไหมมาเร็วๆพี่ใหม่ใหม่ไม่โทรมาเมื่อกี้โทรมาเฉยเลยนะรอแป๊บนึงอาจจะดีเลย์อยู่นะครับมาละนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ครับผมได้ฟังหรือยังเมื่อกี้ที
2: ่ได้ฟังแล้วครับเขาจะบอกว่าถ้าทีมเขายิ่งใหญ่จริงอ่ะเขาไม่รอต้อง30ปีหรอกเขาถึงจะมาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยแหละถ้าทีมเขายิ่งใหญ่จริงนะเขาไม่มารอนานขนาดนี้
0: มันนานไป
2: อ
0: ่ะเชิญ
2: วันนี้อยากฟังเพลงนี้เลย
0: เพลงอะไรพี
2: ่ไม่มีหง
0: อุ๊ยไม่มีหงเพลงใคร
2: ไม่มีเธอครับเล็บเธอสเปก
0: อ๋อเปลี่ยนแต่เธอเป็นหง
2: เนี่ยไม่มีหงแล้วมันจะไม่มีหงในพรีเมียร์ลีกแล้วมั้ง
0: จริงดิเขาบอกว่าผมมันอ่อนนะฮะผมมันอ่อนมากเลยเดี๋ยวเปิดให
2: ้โอเคครับผม
0: ขอบคุณพี่ใหม่ครับ
2: ครับ
0: เรียกว่ามวยถูกคู่นะคู่นี้นะฮะนี่มีเพิ่มเติมเข้ามาพี่ต้นคงโอ้ดีใจครับให้น้องหงไปดูชื่อที่ถ้วยนะครับว่าหงเนี่ยมีสลักชื่อกี่รอบถ้าหาไม่เจอให้ไปดูใน Google ได้นะครับแมนยูไม่มีที่สลักแล้วครับดีเจอุ้ยขิงอ่ะให้น้องหงไปดูชื่อที่ถ้วยนะครับว่าหงเนี่ยมีสลักชื่อกี่รอบถ้าหาไม่เจอเนี่ยไปดูใน Google ก็ได้ครับแมนยูเนี่ยคือไม่มีที่แล้วนะไม่มีที่สลักแล้วโอ้นะฮะเนียนไหมเขาขิงกันนะฮะสุดนิดสุดเด่นจริงนะยอมนะฮะ อ่ะน้องหงครับโต้ตอบหน่อยสิฮะตอบโต้แล้วโต้ตอบหน่อยเร็วนะฮะมวยถูกคู่จริงๆนะคู่นี้นะฮะมาดึกเชียวนะคะพี่ใหม่แซวมาพี่ใหม่มาดึกนะคะพี่ใหม่move on แบบใดครับที่หน้าไมค์ขอมาเมื่อกี้นะครับมา

ยังมุฟออนอยู่ตรงที่เก่าไม่ไปไหนนะฮะแหมนี่เขาขิงกันสุดเดชแต่ฮะแหมน้องน้องรับบอกว่าดีเจขาความจริงคือลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษนะคะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะคะมาร์คบอกว่าครับผมทีมอันดับ10ครับทีมอันดับ10นะท่องไว้นะพี่ใหม่บอกว่าเมื่อกี้น้องของร้อนถามว่าพี่ใหม่มาช้าใช่ป่ะพอดีพี่ใหม่เขาตอบมาแล้วน้องของร้อนเขาตอบบอกว่าฝากบอกน้องของร้อนนะครับพอดีเป็นคนมีการมีงานทำฮะไม่ได้เป็นคนมานั่งขิงชาวบ้านเขาอุ้ยแรงมากพี่ใหม่ตอบโต้น้องของร้อนได้แรงมากเลยนะพอดีเป็นคนมีการมีงานทำครับเพิ่งมาเอออุ้ยขิงจัดนะเนี่ยนะฮะขิงจัดว่ะโอ้ยเดี๋ยวลืมชนแก้วนะพี่เดี๋ยวพี่สนวันนี้พี่สนเปลี่ยนเป็นเมนูนี้พี่น้องของร้อนตามกระแสเหล้าบ๊วยผ้าแดงวันนี้มีเหล้าบ๊วยมาทำมาฝากเหล้าบ๊วยผ้าแดงค่ายเดียวกันกับ S99 โรงงานเดียวกันโอ้โหเป็นเหล้าบ๊วยวันนี้เปลี่ยนแนวเว้ยนะวันนี้มีเมนูอาหารหลากหลายทีเดียวนะฮะน้ำพริกแมงจอนไผ่สอดมันเต้นนะฮะขอหนึ่งแก้วน้องของร้อนหน่อยมีคนลุมน้องของร้อนเนี่ยขอหนึ่งแก้วพี่สนมาหนึ่งแก้วมานี่มาแล้วนี่เติมเขย่า

เปรี้ยวแปลวนี่เอาคนดังเหนียวไปกินดีกว่าพี่โอวันดีเจครับขอขิงหน่อยได้ปะวิวกุลวัฒน์นะนักเป็นแดดนักแบดมินตันเหรียญทองก็เชียร์หงเหมือนกันนะฮะเอาจริงเหรอฮะวิวก็เชียร์หงหรอมีใครอีกที่เป็นดาราเชียร์หงนะฮะเมื่อวานน้องหงร้อนเมื่อวานพี่โอเขาไปช็อปหงแดงอะฮะหงลิเวอร์พูลนะฮะไปซื้อเสื้อมา1ตัวเกือบ 2,000 นะเสื้อเวอร์ชั่นใหม่นะฮะของ LFC นะฮะนี่เห็นไหมสวัสดีกินก้างใบนะครับพี่ใหม่ครับทำงานเยอะๆนะครับพี่

คนหนังเหนียวนะครับเนาะไหนใครหนังเหนียวมายกมือขึ้นพี่เหนือเพชรบุรีคนหนังเหนียวไหมครับยายทองมีคนแกงยายทองแล้วบอกยายทองหนังเหนียวอะจะแกงยายทองไม่ได้นะฮะพี่บอกว่ายายทองครับหนังเหนียวยายทองก็หนังเหนียวไหมฮะแซวเล่นนะฮะหนังเหนียวแต่เก๋านะเออพี่ออยชอบมากเลยนะออยเป็นคนหนังเหนียวเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินเหล้านะฮะมีคนขิงยังไม่จบนะจะบอกให้ฟังเมื่อกี้นะฮะพี่จุ๋มบอกว่าดีเจครับส่วนใหญ่คนที่เชียร์หงจะเป็นคนแก่ๆอุ้ยว่ายายทองเหรอฮะส่วนมากคนเชียร์หงจะเป็นคนแก่นะอุ้ยแรงมากเด้อมีพี่ข้าวเปล่าดีเจครับตาเฟสเฟยก็เชียร์หงนะเอาจริงเหรอฮะตาก็เชียร์หงเหรอตาก็เชียร์หงนะฮะอยู่เพื่อเงินทำเพื่อเงินกี่ตังค์กันเยอะฮะอะไรพี่เหนือสงสารสาวพัทยาครับลูกทีมบุกเสร็จแน่ๆยังไงไม่เข้าใจ 5,000 นายละเอียดคืออะไรเจ้าว่าดีเจครับหลังจากที่ซื้อเสื้อ LFC มาจาก Shop Store ราคา 2,000 บาทที่ลิเวอร์พูลก่อนนะฮะวันก่อนพี่เขาไปซื้อจริงๆนะครับเป็น official เลยนะครับเสื้อบอลห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มนะฮะไม่งั้นสกรีนมันจะหลุดนะฮะต้องซักมือขยี้เบาๆครับถ้าซักเครื่องก็หลุดหมดเหมือนกันนะทำไมของแพงเขาทำมาไม่ดีพี่หรือว่าเขามีมาตรฐานของเขาแบบนี้เสื้อใครซื้อเสื้อแพงๆมาอย่าไปใส่เครื่องซักผ้าอย่าไปใส่พวกน้ำยาอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวมันพังง่ายแล้วน้องหงล่อนล่ะมีเสื้อหงไหมกี่ตัวของแท้นะไม่ใช่ของก๊อปปี้ตามตลาดนะต้องของแท้นะเหมือนพี่โอเนี่ยเขาซื้อมาจากช็อปเลยผืนละ 2,000 นะฮะ FC ของแท้นะฮะขอเพลงแค่กิ๊กได้ไหมขอเพลงเอิร์ธไอใส่หม้อนึ่งนะฮะมันหาเพลงแปลกๆไม่ได้เจอเปิดไงแต่ละคนนะ

0: กัน
1: ไม่ทักรักไม่เกิดเพลงนี้พี่โอมีพี่โอสิพี่เสกร้องเวิร์ลฝ่ายกันน้องของร้องรายการวันนี้น้องของร้องโดนรุมนะฮะโดนรุมนะจ๊ะนะฮะโดน FC แมนยูนะฮะลุมพบพระนะฮะน้องร้องบอกว่ามัดรวมมาเลยก็ได้ค่ะร่างกายพอปะทะนะฮะน้องร้องได้เคยท้าตีหลังโรงเรียนแล้วนะท้าตีท้าต่อยนะท้าตบหลังโรงเรียนแล้วนะจะบอกให้ฟังนะฮะคุณบอลครับเมื่อกี้ที่พี่โอบอกว่าดีเจครับทำไมเสื้อบอลของแท้นะฮะที่เราซื้อจากช็อปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของทีมไหนก็ตามแต่ทำไมมันขาดหลุดร่วงง่ายนะต่างๆนะฮะจริงๆเขาจะมีเกรดนะถ้าเป็นของเกรดแฟนบอลจะราคาประมาณไม่เกิน 3,000 2,900 2,800 อย่างนี้นะครับแต่เป็นเกรดนักเตะจริงๆนะประมาณ 4,000 กว่ามันจะแพงกว่านะครับมีเสื้อมีเบอร์เสื้อมีชื่อนักเตะติดด้วยอาจจะเป็นเสื้อเกรดนักเตะเลยนะครับซึ่งราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยนะเกือบ 5,000 ทีเดียวถ้าเป็นเสื้อของจริงนะฮะมันก็จะทำมันดีหน่อยแต่อีกในย่านหนึ่งเมื่อกี้พี่เสกร้องบอกว่าดีเจครับมันมีอีกในย่านหนึ่งนะฮะเสื้อประเภทแบบบางประเภทเขาทำให้ขาดง่ายเพราะว่าเวลานักเตะมีการแข่งขันมันจะมีการดึงกระชากกันถ้าทำเสื้อแข็งแรงเนี่ยมันอาจจะทำให้นักเตะล้มได้และบาดเจ็บนะฮะแต่ถ้าทำให้เสื้อขาดหรือว่ายืดย้วยง่ายเนี่ยฮะมันจะไม่ทำให้บาดเจ็บเพราะมันจะไม่ล้มไงอันนี้ก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เขาทำเสื้อออกมานะครับถ้าเสื้อมันแข็งแรงมากมันดึงได้ก็ไม่ขาดเนี่ยล้มเลยปั้งเลยบาดเจ็บดึงกระชากกันเวลาแข่งนะอันนี้ก็เป็นอีกเกรดนึงเหมือนกันก็มีหลายแบบบางทีนักเตะก็ใส่เสื้อเกรดต่ำลงมาเพราะว่าป้องกันการกระชากฉีกขาดง่ายอย่างนี้นะฮะเอาแบบถูกมาใส่นะฮะนะครับอ่ะก็แล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยนะแต่สมัยก่อนนักบอลที่มาแข่งเมื่อประมาณสักสมัยอดีตเนาะเขาใส่เสื้อใหญ่เนาะเสื้อแบบตัวใหญ่ๆแบบมากๆนะฮะแบบเขาเรียกว่าดึงง่ายมากนะดึงล้มง่ายมาเลยนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็จะใส่เสื้อฟิตรัดตัวแบบฟิตๆเลยรัดตัวไปเลยนะมันจะทำให้การเคลื่อนไหวคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะฮะมาร์คบอกว่าเสื้อที่แพงที่สุดคือเสื้อที่มีลายเซ็นนักเตะครับส่วนใหญ่เขาซื้อมาสะสมกันส่วนใหญ่จะไม่ใส่ใช่ไหมอ๋อโอเคนะฮะแล้วมาร์คเรามีเสื้อเยอะไหมฮะมาร์คครับเชลซีอ่ะแพงไหมเชลซีแพงไหมตอบน้องของร่อนด้วยนะฮะพี่ต้นคงวันที่เจอครับขอเพิ่มข้อความนิดนึงได้ไหมฮะเห็นน้องของร่อนมามั่นหน้าวันนี้นะฮะขอฝากในน้องของร่อนนะฮะช่วงตกชั้นช่วงตกชั้นสู่ดิวิชั่น2นานที่สุดนะฮะรู้สึกว่าจะเป็น2497นะถึง2505นะฮะกี่ปีนะน้องของร่อนน้องร่อนเกิดหรือยังนะฮะอุ๊ยช่วงนั้นสงสารลิเวอร์มากนะครับดีเจคงเหงาหน้าดูที่อยู่ข้างล่างฮะอุ๊ยคงเหงาแล้วดูนะในช่วงพ.ศ.นั้น2497ถึง2505รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะกี่ปีนะนับดูสิน้องของร่อนพี่ต้นคงเขาฝากบอกมาสงสารลิเวอร์มากอยู่ใต้จุดๆนะฮะแรงมากเลยอ่ะทำไมขิงกันแรงเนี่ยฮะทำไมขิงกันแรงเนี่ยนะฮะถ้าขิงแรงเลยเอาเพลงไปฟังเลยป่ะเอาเพลงไปฟังเลยไปพี่ใหม่ครับพี่ใหม่ไม่มีเธอครับไม่มีหงแล้วครับพี่ใหม่ว่าไม่มีหงอ่ะน้องหงร่อน

โอ้โหเนี่ยไม่มีหงเห็นป่ะสุดยอดเลยนะน้องหงไม่มีเธอเลยนะไม่มีเธอนะนะอย่างแรงทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะแม่มันอยู่นี่ขิงกันไม่หมดไม่จบนะเนี่ยนะฮะแม่แต่ละคนนี่สุดยอดนะนะฮะเมื่อกี้ที่จะพูดถึงเมื่อกี้พี่ต้นคุงว่าไงนะไอย้อนกลับไปเมื่อพ.ศ.2500ต้นๆใช่ไหมนะฮะพี่ใหม่ว่าดีเจครับเอาง่ายๆครับไม่ต้องถึงช่วงตกชั้นก็ได้ครับช่วงที่ได้แชมป์ลีกวันนะฮะ18สมัยน้องหงร้อนเกิดทันไหมฝากถามหน่อยสิเอาง่ายๆครับไม่ต้องถึงช่วงตกชั้นก็ได้ฮะช่วงที่ได้แชมป์ลีกวัน18สมัยฮะน้องหงเกิดทันไหมเกิดทันเปล่านะฮะพี่ต้นคงบอกว่าฝากบอกน้องหงร้อนด้วยนะฮะสีสันนะฮะสีสันบันเทิงเหรอฮะยังไม่สีสันไม่พอครับมีคนหนึ่งฝากมาหลังไมค์พี่จุ๋มพี่จุ๋มนั่นก็แรงอยู่เด้อเห็นนิ่งอยู่แรงนะฮะพี่วินครับรู้จักเพลงปฏิมากรรมน้ำแข็งไหมฮะรู้จักสิพี่มันร้องว่าไงนะมันร้องว่าไงนะ

0: ริ่มต้นที่ความงดงามหร
1: อจนใครต่อใครช้า
0: เนี่ยพี่จุ๋มก็ดีใจครับฝากบอกน้องห่องหน่อยฮะเริ่มต้นที่ความงดงามจนใครต่อใครอิจฉาก็เหมือนหงแดงนะที่เริ่มต้นด้วยความงดงามแต่สุดท้ายจบลงแบบตกชั้นนะครับดีเจอุ้ยทำไมแรงแบบนี้ฮะพี่จุ๋มครับทำไมเป็นคนแบบนี้ฮะเริ่มต้นด้วยความงดงามแต่ตกชั้นเหรอฮะเออปฏิมากรรมน้ำแข็งเลยนะนี่นะฮะพี่จุ๋มบอกว่าเพลงนี้เลยนะต้องเหมาะกับน้องหงมากเลย

ม่เคยตกชั้นครับดีเจเอาอะไรมาพูดไร้สาระน้องหงบอกว่าดีเจคะพวกนี้ชอบจมอยู่กับอดีตนะคะอะไรไม่รู้2505 2501ชอบจมอยู่กับอดีตนะคะพวกนี้เป็นไบโพล่าเหรอฮะชอบขุดอดีตมาพี่ก็บอกว่าดูลิเวอร์พูลตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนเป็นพรีเมียร์ลีกอีกตอนนี้อายุ40กว่าแล้วเห็นทุกอย่างครับดีเจอย่ามาพกจมอยู่กับอดีตปัจจุบันค่ะอยู่กับปัจจุบันน้องร้อนบอกเอาไว้

0: ีแฟนบอลเขาขิงกันซื้อสุดเดชนะเนี่ยขิงกันมาอยู่นี่วันนี้ไม่ได้เล่าลงผีนะวันนี้จะเอาเรื่องบอลให้จบเลยนะฮะอันนี้ขอมาจากพี่จุ่มนะนี่เขาขิงกันซื้อสุดเดชนะฮะมีคนแซวหลังไมค์ว่าดีเจครับแฟนแมนยูนี่สุดยอดนะกัดไม่ปล่อยจริงนะฮะผมก็บอกว่าแฟนแมนยูแท้นะเนี่ยนะฮะมีคนแซวว่าดีเจครับแฟนแมนยูหาทางชนะรับความจริงไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนครับทุกช่องที่ช่อง FM 99ก็เหมือนกันที่ BP ก็เหมือนกันจริงเหรอพี่โอ้เหรอดีเจบินไม่ได้อยู่ในสายบอลด้วยสิที่10ฤดูกาลที่แล้วนะครับปัจจุบันหงลงไปเฝ้าแทนแล้วครับโอ้โหแต่ละคนไม่หยุดนะพอยังฮะเรื่องบอลนะขิงกันพอยังเป็นน้องร้อนโดนลุมว่ะวันนี้ของน้องร้อนเราเปิดตัวแรงไงเปิดตัวแรงหน้าไม้มียังไงโดนจัดหนักเลยนะฮะแมนยูนี่แบบปากจัดนะแต่ละคนนะนะครับเมื่อกี้นะครับมีคนแซวมาพี่เหนือว่าดีเจครับเมื่อกี้ที่แซวคือวันนี้สงสารสาวๆพัทยาจังเลยครับพอดีวันนี้มีฝรั่งจะขึ้นนะ500นายนะครับสงสารกันทำไมพี่เขาจะได้เงินนะรู้ป่ะนะฮะวันนี้นะครับเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอเมริกา USS นะฮะพร้อมกำลังลูกเรือกำลังพลประมาณ500นายนะฮะมีกำหนดเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมขอแหลมฉบังนะฮะแล้วก็จะแวะพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่พัทยานะครับที่2-6กันยายนนี้นะครับแวะพักผ่อนหย่อนใจแหมพี่เขาอาจจะชอบก็ได้ใครไปรู้เขาอาจจะเปิดประตูบ้านรอก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะเงินกำลังเข้านะฮะสงสารสาวๆพัทยาว่ะเขารอจังหวะนี้มานานแล้วพี่เขารอจังหวะนี้มานานแล้วนะฮะยังไม่จบพี่โอ้ยังไม่จบนะฮะพี่ใหม่บอกว่าถ้าผมเป็นหงล่อนนะถ้าผมเป็นหงล่งนะโดนลุงขนาดนี้ผมคงไปซื้อปี๊บมาใส่หัวละครับอุ้ยอุ้ยทำไมแต่ละคนแรงแบบเนี้ยฮะพี่โอ้บอกว่าดีใจครับแฟนบอลที่มีปัญหาที่สุดก็คือแฟนแมนยูครับเพราะว่าแพ้ลิเวอร์พูลทุกอย่างแต่ไม่กล้ายอมรับความจริงครับอ้าเห็นไหมเริ่มดึกมาเริ่มหนักขึ้นนะเริ่มดึกมาเริ่มหนักขึ้นนะฮะพี่ต้นบอกว่าปัจจุบันคือแมนยูให้เนื้อที่สลักชื่อแล้วไงครับปัจจุบันนี้คือแมนยูให้เนื้อที่สลักชื่อแล้วไงครับสงสารจะสลักชื่ออีกก็กลัวใครจะไม่เล่นด้วยสลักชื่อในถ้วยนะแม่ไม่จบไม่สิ้นนะฮะกิ่งเชียร์โปรตุเกสเชียร์บอลไทยก็ได้จะได้ไม่ขิงใครนะเชียร์บอลไทยอารัวเชียร์เวียดนามดีนะฮะคนละบอลแล้วนะฮะเริ่มแรงขึ้นนะมาคงเริ่มแรงขึ้นเด้อดึกขึ้นเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะใจเย็นๆนะครับแฟนบอลนะอย่าเพิ่งตีกันนะฮะอย่าเพิ่งต่อยกันนะฮะมีคนบอกว่าดีเจครับบอกฝากบอกหน่อยเขาก็อยู่กับปัจจุบันเกือบทุกทีมนะครับแต่มีแฟนบอลบางทีมนะฮะมันจะอยู่แต่กับทีมไวทีนแชมป์18สมัยแต่จะมีบอลบางทีมนะครับมันจะอยู่แต่กับทีมแชมป์18สมัยที่มันเป็นอดีตไปแล้วอ๋อเหรออดีตไปแล้วเหรอฮะอดีตไม่เคยจำนะแม่วันนี้ขิงกันสุดเดชนะฮะไม่รู้ว่าคนขอเพลงเจมยังอยู่ป่ะนะฮะอยู่ไหมครับเจมเรืองศักดิ์รอยชูศักดิ์ครับหนึ่งนาทีของเราไม่เท่ากันนะครับ
1: ทำอะไรที่ไหนฉันต้องใช้ชีวิตที่เดียวดาย

ท่ากันนะสกอร์ไม่เท่ากันนะฮะสุดแล้วคนขอมาอยู่แล้วนะฮะพี่แม็กลำใหญ่พวกขิงกันไปหมดแล้วพี่แม็กคนขอปรับแล้วนะตรงนี้นะฮะมีคนขิงกันเพิ่มนะครับโอ้โหนี่มีแต่ขิงบอลวันนี้ผีไม่มีนะครับวันนี้ขิงบอลอย่างเดียวเลยรายการของเรานะฮะเมื่อกี้ใครพูดถึงอะไรนะแชมป์18สมัยเลยนะนะมีคนทักหลังไมค์บอกว่าดีเจครับฝากบอกหน่อยสิก็ไอ้แชมป์18สมัยนี่แหละที่ไอ้เซอร์อุ๊ยไอ้เซอร์เลยนะไอ้เซอร์ไอเล็กนะกับแฟนกับแมนยูพยายามจะแซงก็ไอเนี้ยนะครับแชมป์18สมัยนะครับที่เซอร์อันเล็กด้วยนะกับแมนยูพยายามจะแซงพอโดนแซงคืนไม่นับสู้ไม่ไหวก็ตอแหลโอ้ยตอแหลก็มานะฮะตอแหลก็มาว่าน้องร้อนบอกว่าเคยดูไหมคะ House City น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์นะฮะน้องใหม่มาตบทีมคว่ำไปเลยนะฮะนะครับอันนี้คือเรื่องราวของการขิงบอลกันคืนนี้นะฮะไม่ยอมจริงๆนะไม่ยอมจริงๆแต่ละคนดีนะโชคดีนะเจวินไม่เป็นคนเชียร์บอลลีกนะเป็นคนที่แบบไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะฮะก็เลยแบบรู้สึกแบบก็ได้หมดนะฟังได้หมดทุกทีมจริงๆนะแหมกิ่งซื้อ6659เหรอแหมนะฮะหวยก็นี่ออกอะไรครับมีเลขเด็ดหรือยังวันนี้27แล้วนะใกล้จะเข้าสู่เขาเรียกว่าในช่วงของปลายเดือนแล้วนะครับก็จะมีเลขเด็ดต่างๆนะฮะที่โอวัลดีเจครับฝากบอกหน่อยว่าแมนยูกากที่สุดโลกโอ้กากอีกแล้วอ่ะแต่แฟนบอลตอแหลแฟนบอลตอแหลไม่กล้ายอมรับความจริงอุ้ยจริงเหรอครับแมนยูนี่กากจริงเหรอฮะกากหมูหรือกากไก่ดีพี่โอยอมไม่ได้พี่โอยอมไม่ได้นะฮะแหมยอมไม่ได้เลยนะฮะตาทีบอกซื้อ495จากนี้ไปจนได้รันแคปพี่จุ๋มอยากฟังครับ

0: จากนี้ไปจนนิรันดร์นะครับแม่วันนี้เราเป็นรายการขิงบอล นะอาทิตย์หนึ่งน่าจะมีเราจะจัดสักวันนึงมากคงเนาะจัดรายการให้แฟนบอลเข้ามาขิงกันหน้าใหม่นะฮะเดี๋ยวก่อนที่น้องหงส์น้องอย่าไปดิมีคนส่งคลิปวิดีโอมาให้1คลิปนะฮะเดี๋ยวเรามีวันนี้เป็นช่วงพิเศษแล้วกันช่วงขิงบอล นะช่วงขิงก็ลาขาก็แรงนะฮะขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะยังไม่จบนะจ๊ะเรื่องขิงบอลกันยังไม่จบนะอาจารย์มี่มาแล้วซาตานมาแล้วพิเศษครับซาตานมาแล้วนะฮะนี่มีคนบอกเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะขออ่านบ้างนะอย่าเพิ่งหลับนะอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะใครไม่ชอบบอลไม่เป็นไรนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับนะฮะเมื่อกี้มีคนบอกว่าแมนยูกากที่สุดในโลกนะฮะแต่แฟนบอลตอแหลไม่กล้ายอมรับความจริงนะฮะมีคนตอบบอกว่ายอมหงแล้วครับยอมแล้วครับเดี๋ยวจะไปกิน MK ก่อนนะครับสรุปให้นะครับแฟนสรุปให้แฟนหงหน่อยนะครับว่าตอนนี้แฟนผียอมแล้วนะครับแต่ก็ว่านะแต่ก็เคยที่สโมสรเกือบโดนยุบนะดีเจยังจำได้เปล่าอุ้ยยังแอบขิงอยู่นะฮะยังไม่หมดยังไม่จบสิ้นสักทีนะฮะมีคนถามมาว่าดีเจครับผมขอถามหน่อยครับว่าแฟนบอลทุกทีมตอนลิเวอร์พูลได้แชมป์18สมัยเกิดหรือยังไม่เกิดหรอครับเกิดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันดีเจก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะมีคลิปมันยาวไหมมาคุงอ่ะยาวไหมอ่ะโอ้ยาวอยู่เด้อนะฮะโอ้ยาวอยู่นะเอาท่อนไหนอ่ะมาคุงมันมีหลายท่อนอ่ะมีหลายท่อนวะมีคนส่งคลิปไร้ไขมันมานะเดี๋ยวนะดีเจขอเปิดแป๊บนึงนะฮะวันนี้เอาใจแฟนบอลสุริสุดเดชทีเดียวนะครับอันนี้เหรอเปิดก็เปิดมาเปิดนะมา1 2 3ไป
1: การบ้านพรีเมียร์ลีกนัดแรกของฤดูกาลใหม่แกะกล่องสัปดาห์แรกคาดหวังจะเป็นสัปดาห์ที่ดีนะเพราะนัดแรกมักเห็นอะไรบางอย่างเสมอ
2: วันนี้ครับจังแมนยูครับ
3: โอ้โหเปิดตัวคนแรกเลยนะ
2: หรือว่าร
3: ีบตัวนี้ไปจันเร็วๆหน่อยมึงจะลงไปไหนเนี่ยใจเย็น
2: ๆเดี๋ยวเพื่อนมาเร็ว
3: ๆแพ้ฮัลซิตี้2-0จากอาจารย์1เมนดี้1
2: เบาๆหน่อยจันเดี๋ยวเพื่อนได้ยิน
3: สัปดาห์แรกก็สบายหูเลยกูไม่ต้องได้ยินเสียงมึงดัง
2: ไปได้ยังครับ
3: สะสมก่อน
2: สะสมเหี้ยอะไรกูบุกไปแทะมาขนาดนี
3: ้รับน้องสะสมรับน้องใหม่สักหน่อยดีไหมรับน้องหรือให้น้องรับชิบหายเอาซิตี้มันเล่นเหมือนน้องใหม่เลยมันเป็นรุ่นพี่มา10ปีมันไม่ได้เป็นฟอร์มรุ่นพี่หรอกมึงเป็นฟอร์มรุ่นน้องมากกว่าโถ่แฉเสืออะไรอะ
2: ทำเสียงอะไร
3: อย่าพูดคำว่าเสือ
2: ว
3: ่า
2: ทำไมเสือมันทำไม
3: อย่าพูด
2: มึงเป็นอะไรเนี่ยตัวเสือกันแล้วติดเชื
3: ้
2: อ
3: บอกว่าอย่าพูดจานครับผมไปส่งการบ้านได้ยัง
2: จานมีที่ผมแอบผลไหมผมไม่อยากเจอใครผมไปแอบใต้โต๊ะกันไ
4: ปสวัสดีครับจานส่งการบ้านครับ
3: ไงอาร์เซนอลเปิดบ้านถล่มโคเวนตี้3-0จากฮาแวร์1ซาก้า1โอดิการ์1

0: สมไม่ใช่พีทหน่อยครับ
1: ไม่ใช่พีท
0: อ้าวเดี๋ยวหาว่ากูชนะลูกเช็ดพีทอีกสะสมไปหน่อยครับ
1: เก่งมากอาร์เซนอลสมกับเป็นนักเรียนอาร์มทอง
0: ของหมดครับติดไม่ตัน
1: มีของก็ต้องโชว์นะแถมยังรับน้องใหม่คุมเป็นที่ได้อย่างดี
0: เป็นรุ่นพี่ก็ต้องต้อนรับรุ่นน้องสิสอนเชิงมวยใครจะบ้าให้ลูกน้องมาสอนเชิงเรา
1: เสียงใครอะ
0: เสียงอะไรไม่มีก็มาคิดเสียงคำราม
1: อ่าไปได้แล้วไปได้แล้วให้คนอื่นเข้ามาส่งบ้างเดี๋ยวกันสัปดาห์หน้าผีปะวะโรงเรียนเราผีแดงไปด้วย
0: สวัสดีครับจาน
1: สวัสดีมึงใครเน
0: ี่ยแมนซีแองจานแมนซิตี้คนเดียวของจานไง
1: มึงมาทำอะไรกับผมอ่ะ
0: มึงโกนไงจานไปถามฮาแลนด์ดิมันเปลี่ยนทรงอ่ะ
1: มึงก็เลยต้องเปลี่ยนทามอะไรมันโกนขาวขนาดนี้เลยเหรอวะ
0: มึงจะบวชมา
1: ไ
0: หนเนี่ยสรุปจะมาตรวจการบ้านหรือมาตรวจของผม
1: จานเปิดบ้านชนะบอลมา 2-1 จากเกฮี 1 กวาร์ดิโอ 1 ไม่มีฮาแลนด์บอกเลยจะตัดผมจะตัดฟอร์มไปด้วย
0: สะสมนาทีบาทกันเหลือละกู
1: เหลือแพ้
0: เหลือได้ลดละกูจะขึ้นพ่อให้เชลซีอยู่แล้วนะ
1: อินดี้ไหมล่ะมึง
0: หาโค้ชนะไม่ได้หาศิลปินโค้ชอะต้องไม่ห่วงแบบแมวเซา
1: เขาต้องดูอย่างเสือ
0: เอ้ยเสียงอะไรวะ
1: อ๋อเสียงแมวเซาแถวนี้มันชอบปีนมาห้องเรียนเรา
0: แต่เสียงมันเหมือนเสือ
1: นั่งไง
0: เสียงใคร
1: เสียงผีเสียงผีห้องเรามีผีผีลูกเสือ
0: เสือเสือเสือเป็นผีเสือ
1: ผีเสือผีเหี้ยอะไรผีเสือ
0: เออนะไปอย่าถามเยอะ
1: ผีเสือเป็นผีอีกทีนึงรั่วไปเลย
0: สวัสดีครับสเปอร์ครับ
1: ง่ายไกลหวังว่าจะแพ้เป็น2-0
0: ขอโทษครับที่ทำให้ผิดหวังอีกแล้ว
1: กูดึงมึงขึ้นมาจากห้องเรียนหนีตกชั้นเพื่อหวังให้มึงแค่ตัวนัดแรกมึงตอบแทนด้วยการโดน3-0
0: โอ้จานครับมันเพิ่งเริ่มครับจานจานดูอุ่นเครื่องที่ผ่านมาใช่ผมชนะรวดมาเลยนะ
1: เพื่อชนะรวดอุ่นเครื่องเพื่อมาแพ้เกมลีกมึงรั่วมันอ่ะไปได้แล้ว
0: จานผมขอร้องอย่าตัดผมผมนะจานต่อให้ไม่ตัดมึงก็ไม่มีบทจะพูดอยู่แล้วแพ้มันนี่มึงจะพูดอะไรอ่ะให้ผมลงไปใต้โต๊ะเหมือนแมนยูก็ได้ครับจานมันก็แพ้เหมือนกันมันยังมีบทเลยแม่งน่าจะอยู่กับทีมก็ดูทรง
1: มึงรู้ได้ไงเน
0: ี่ยได้ข่าวแพ้เสือมาเหรอนี่ไงติดเชื้อเสือคำรามดังหานี่ไม่รู้เลยมั้ง
1: ไปออกไปได้แล้ว
0: รู้มากเชียว
1: ปกติกูก็ไม่มีซีนอยู่แล้วแพ้มาหนักกว่าเดิมอีกกู
0: สวัสดีครับจาน
1: นิวคาสเซิลบุกไปเสมอนิวคาสเซิล2-2กัคโป1สมุทรสาครจุดโทษ1
0: สะสมนาทีบาปไหมครับ
1: เป๊ะเจ้าพ่อนาทีบาปกูกลับมาแล้วเริ่มสมุดหนากว่านี้หน่อยไหมล่ะ
0: ให้มันจบที่นัดนี้ครับ
1: นัดแรกยังเก็บ3แต้มไม่ได้พยายามก็ได้หง
0: ปีนี้มันเริ่มความเดือดกันไวมาก
1: ครับผม
0: ดีที่ไม่แพ้ใครก็แพ้นัดแรกกัน
1: เสียงอะไรอ่ะโอ้ยเฮียนี่ก็เสียงคำรามไม่เกินกูเริ่มจะเหลือ
0: ใครก็ได้ไม่ใช่เฮียดิ
1: จานพี่เห็นเสือป่ะผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อเฮียอะไรร้องอย่างนี้เสือชัด
0: ๆกูไม่ใช่ละ
1: มึงออกมาลูกเสืออย่าเดี๋ยวมันโกรธตัวนี้ดุนะบอกไว้ก่อนงั้นให้อาหารมันด้วยแล้วกันจานตัวเหมือนกันนี่มึงจะกัดกูป่ะนะ
0: สวัสดีครับจาน
1: เชลซีครับมาช้าสุดเลยนะ
0: บอลตีสี่ก็งี้แหละจาน
1: มันเดย์ไนท์บุกไปชนะฟูแลม3-2กับจอเปโดร1
0: สะสมเบอร์9คนใหม่ครับ
1: รักอาชันโรเจอร์ส1หนาว1พาเมอร์อีก1
0: หนาว2
1: เจ็บหนาวคู่เลยจาน117ล้านปอนด์ทำงานมาตั้งแต่นัดแรกเลยนะโรเจอร์ส
0: แน่นอนครับสะสมซานเชสขุดดินด้วยไม่รู้จะไปขุดดินไปฝังฟอร์มตัวเองหรือไง
1: แต่ระดับเชลซีเกมรับเป็นไงไม่รู้แต่เกมลุกต้องบุกอย่างสิงสิงสิงไม่ใช่เสืออ
0: ้าวเหรอ
1: ไม่จริ งอะไรอ่ะเลี้ยงเสืออาจารย
0: ์
1: เก็บไปเลี้ยงที่บ้านไหม
0: อุ้ยไม่เป็นไรครับเก็บไว้เถอะเสียงมันดูหิวข้าวนะอาจารย
1: ์มันไม่มี
0: ไม่มีข้าว
1: ไม่มีแต้มมันคงหิวมาก
0: อุ้ยใ
1: ช่ระวังมันอดนะอาจารย
0: ์แต่ผมไม่อด
1: 3แต้มเต็ม
0: อิ่มหลับสบาย
1: ไปแล้วอาจารย์เดือนไปหมดแล้วแต้มกันหมดทิ้งผมไปที่ละโอ้น่าสงสารเสือมันกัดไว้แรงนะสวัสดีนักเรียนทุกคนคร
2: ับอันนี้ก็เป็นมุกนะฮะของไบท์เขาได้นะฮะที่เขาเล่นเอาไว้นะก็คือต้องเป็นคนที่เป็นอยู่ในวงการบอลถึงจะเข้าใจดิจิก็ฟังได้นะก็ฟังดูเรื่องอยู่บ้างนะฮะเริ่มดูเรื่องละอย่าเมื่อก่อนไม่ดูเรื่องนะฮะก็เป็นการขิงกันของแต่ละทีมนะฮะว่าอย่างงั้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงั้นนะฮะโดยเฉพาะทีมที่เขากำลังกัดเขากำลังเป็นการขิงกันตอนเนี้ยหน้าใหม่นะฮะจัดหนักทีเดียวนะฮะโอ้ยมีคนแซวว่าดิจิครับอะไรนะเขาเตะมาตั้งแต่คุณพ่อก่อนพ่อแม่คุณจะเกิดอีกพอสู้ไม่ได้ก็อ้างแต่ตอนที่มันเปลี่ยนชื่อเป็นพรีเมียร์ลีกอะแต่ก่อนก็เตะกัน50-40ทีม46นัดชนะได้2แต้มเสมอได้แต้มหนึ่งพวกแมนยูยังไม่เกิดด้วยซ้ำมาชาติที่แล้วยังไม่ตายเลยนะฮะอสุจิยังไม่ออกเลยอุ้ยแรงกว่านะฮะนี่เห็นไหมแรงไหมดึกมายิ่งแรงเรื่อยๆปะดึกยิ่งแรงยิ่งดึกยิ่งแรงนะฮะเท่านะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องบอล นะฮะที่หลายคนติดตามกันนะฮะก็เชื่อว่าน่าจะถูกใจสำหรับแฟนบอลทั้งหลายที่เขาขิงกันนะฮะต้องเป็นคนที่เป็นแฟนบอลจริงๆถึงจะเข้าใจมุกแต่ละอย่างนะฮะถ้าเป็นชาวบ้านต้องไปไม่รู้เรื่องคุยอะไรกันนะไม่รู้เรื่องนะฮะประมาณนั้นนะฮะฟังเพลงให้สบายใจดีกว่าเราบิ๊กซากระจาเนาะปีที่แล้วแมนยูก็แพ้นัดแรกนะครับจบที่3หงที่5เชลซีที่10โอ้โหอุ๊ยบ่อยมากวันนี้นะกันชัยกำหนดพลอยเข้าสิ่งดีเจบ่อยมากนะเดี๋ยวก็อุ๊ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะอย่าเพิ่งลำไยกันนะครับและกันไปโพล่าก็อย่างนี้แหละนะฮะหัวใจฉันกำลังวิ่งตามคุณ นิจจันทร์สว่างครับ

วงเดือนนะครับโจอี้ภูวศิษฐ์ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับแหมวันนี้บอลกันแบบทั้งรายการทั้งชั่วโมงเดียวนะนานๆทีก็จะมีแบบนี้นะครับเมื่อกี้พี่เข้าป่าเพิ่มเติมคุณวาดีเจครับตาเฟ็ดเฟ่นี่เขาเชียร์หงใช่ไหมฮะแต่หนุ่มกันชัยเขาเชียร์แมนยูนะฮะอ๋อเหรอฮะตอนไปออกรายการโหนกระแสยังแซวกันอยู่เลยเอาเชียร์คนละทีมนะฮะอยากรู้จังเลยว่าคนเชียร์คนละทีมนี่คือใช้เหตุผลอะไรครับในการเชียร์เพราะอะไรชอบส่วนตัวอย่างนี้หรอหรือเพราะอะไรอย่างมาร์คคงที่เชลซีเอ๊ะใช่ไหมเชลซีนะฮะพี่เราก็เชลซีนะฮะแต่ทีหลายคนเหมือนกันนะไม่เหมือนซาตานเนาะซาตานที่เชียร์เชียร์อะไรดีซาตานนี่จะเชียร์อันนี้อุ้ยคำนะฮะเหมือนโปเต้ไงโปเต้กับอุ้ยคำเหมือนกันนะฮะโปเต้ไปไหนอะซาตานโปเต้ไปไหนอะหลับแน่เลยโปเต้หลับแน่แน่นะฮะเชลซีครับมาบอกฟาร์มไก่บอกเอาไว้นะมาคุงฟาร์มไก่นะฮะขนาดไม่ชื่อคู่แข่งในตรงหงล่อนนะยังขนาดนี้นะเชลซีนะฮะนะครับน้องหงล่อนไปหลับแล้วนะพี่โอ้นะไปหลับแล้วเที่ยงคืนพอดีเดี๋ยวหน้าจะไม่สวยรีบหลับก่อนเดี๋ยวจะไม่สวยนะครับเลยครับเอาละครับนี่คือเรื่องของบอลป้าเอ๋ยมันรอแล้วเดี๋ยววันนี้ไม่มีผีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวขอเปิดสักเพลงนึงนะครับเดี๋ยวเราเข้านักร้องกันวันนี้นักร้องซ่อนแอบอีกสักเพลงสองเพลงเนาะเดี๋ยวค่อยฟังนักร้องกันนะเที่ยงคืนพอดีตอนนี้นะครับเที่ยงคืนนะฮะ28แล้ววันนี้นะฮะใกล้จะเข้าสิ้นเดือนพอดีเลยนะครับใครเชียร์ทีมไหนก็ช่างแต่ทีมที่เกลียดกันที่สุดก็คือแมนยูและลิเวอร์พูลอ๋อเหรอนะฮะก็อย่างที่เคยบอกว่ามันมีประวัติเนาะที่บ้านเมืองเขานะที่เขาอะไรเขาถมคลองอะไรนั่นน่ะมันมีประวัติของเขาอยู่นะฮะแต่แมนยูความสำเร็จสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้แต่ก็แถไปเรื่อยตอแหลโอ้ยนะฮะแรงขึ้นอ่ะป้าเอ๋ยนะป้าเอ๋ยว่าไม่ได้เชียร์ค่ะแต่แอบฟังอยู่ไกลๆนะอย่ามายัดเยียดอุ้ยคำนะฮะสตาร์บอกเอาไว้นะฮะอ้าวก็อย่าให้เป็นอุ้ยคำเหมือนโปเต้ไงอุ้ยคำคนแก่นะแหมวันนี้บอกเลยนักร้องมี2คนนะฮะนักร้องที่เคยเกิดประเด็นดราม่าเมื่อวานนี้นะฮะอยากรู้ไหมดราม่าอะไรอยากรู้ไหมอย่าบอกใบให้ออยลี่นี่คือแบบอยากรู้เรื่องชาวบ้านมากวันก่อนนี่มีดราม่าในช่อง BP Radio นะมีคนหนึ่งเข้ามาขิงกันไม่ใช่ขิงแล้วเข้ามาฟาดเลยแหละออยนี่อย่างดูดิเช่เควินคะเรื่องอะไรใครแย่งของใครเหรอคะใครแย่งใครเหรอไล่ฟังหน่อยแล้วอยากรู้เล่าเนี่ยสืบมาหน่อยสิคะอยากรู้จังเลยสืบมาหน่อยเร็วใครแย่งของใครอันนี้ก็อยากรู้ไปหมดนะอดีลอโลนมาแล้วนะครับผีไม่มีมีแต่ขิงกับวันนี้นะฮะผีไม่มีมีแต่ขิงกับวันนี้พี่ข่าวป่าบอกเอาไว้ ขิงนี่มันร้อนนะมันแสบมันร้อนเด้อนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแสงดาวครับกันจากโจอี้ภูวศิษฐ์ด้วยนะครับที่ฝากมานะฮะเข้าสู่เที่ยงคืนพอดีวันนี้เปิดเพลงเพราะแบบต่อเนื่องเลยนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะเมื่อกี้กิ่งเราขอเพลงอะไรนะฮะเมื่อกี้กิ่งเราขอเพลงอะไรมาครับบอกที่ทีซีเดี๋ยวเปิดให้น้องมีครั้งเหมือนจะมีเพลงของข้าของกิ่งใช่ไหมครับมีของกิ่งแล้วก็มีของพี่ต้นคงจะเปิดเพลงพี่ต้นไปยังเมื่อกี้ ETC เปิดไปยังครับแล้วก็ของตาฟานนะตาฟานขอมาเป็นลูกทุ่งเดี๋ยวเอาไว้หลังนักร้องเปิดให้นะครับนะฮะมีคนเพิ่มเติมข้อมูลมายังไม่จบเรื่องบอล นะฮะยังไม่จบ วันนี้คึกนะหลังไมค์นะต่างประเทศไม่เป็นนะดีเจหรืออังกฤษก็ไม่เป็นนะครับขนาดตำนานนักเตะแมนยูยังยอมรับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกับแมนยูได้แชมป์ลีก20สมัยเท่ากันไม่ว่าจะชื่อไหนเปลี่ยนชื่อมาแล้วกี่ครั้งเปลี่ยนมาแล้วกี่ถ้วยก็ตามแต่กี่ครั้งก็ตามแต่มีแค่ในไทยนะฮะที่เรียกเป็ดเรียกหมาเรียกหอยอู้อู้ไทยมันชอบแบบนี้ไงพี่ว่าคนไทยมันชอบแบบดราม่าคนไทยนี่ขึ้นชื่อของความดราม่าเลยนะฮะขับรถปาดหน้าก็ดราม่ากันนะฮะต่างๆนานาเอายังไม่ได้เปิดจะมีพี่ต้นคงเดี๋ยวเปิดให้มาเดี๋ยวเปิดให้นะฮะเธอคือใคร EDC ใช่ไหมฮะนะฮะนี่นะครับแค่กิ๊กได้ไหมเอิร์นไอเซมอนหนึ่งแค่คิดได้ใหม่ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวหาให้เอาของพี่ต้นก่อนมานะฮะอีกหนึ่งเพลงไหมเดี๋ยวจะมาลาคุณผู้ฟังในแอปใน FM เลยเนาะในแอปพลิเคชันเลยเพราะว่าเที่ยงคืนพอดีเดี๋ยวไปฟังใน YouTube จะมีช่วงนักร้อง2เพลงนะครับแล้วก็เพลงที่ค้างอยู่เนาะนะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังในแอปเนี่ยไปฟังเพลงยาวๆต่อวันนี้แบบสุขสนานกันไปนะคึกคักกันไปเนาะเธอคือใครนะครับ ETC ครับ ETC นะฮะ ETC นะฮะมาชาบูม่อมาชาบูม่อมาช้านะเมื่อกี้เขาขิงกันอ่ะหูลำไยมาช้าเขาขิงกันเรื่องแมนยูและลิเวอร์พูลเกือบตีกันเมื่อกี้นะฮะน้องของลอนก็อยู่ด่ากันแหลกนะฮะมีแบบต้อแล้ต้อแล้นะด่ากันสุดที่สุดเด็ดเมื่อกี้มาช้าชาบูม่อเนี่ยไปย้อนฟังเลยชาบูม่อเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลนะครับอยู่เมืองอังกฤษเมืองผู้ดีนะฮะจากเกาะอังกฤษนะฮะจบไปแล้วนะฮะมาช้านะไม่มาช่วยน้องหงล่อนนะไม่มาช่วยพี่โอ้นะโดนแมนยูลุมเมื่อกี้นะทั้งเป็ดนะฮะทั้งอะไรอย่างเยอะแยะมากมายเมื่อกี้โดนลุมหนักมากนะฮะถ้าอยู่ใกล้กันมีต่อยแล้วนะเมื่อกี้นะฮะมีตบกันนะฮะพี่เอ็มอันวาสีพี่เอ็มครับวันนี้ไม่มีเรื่องผีนะเอ๊ะที่จะลืมเปิดเพลงพี่เอ็มหรือเปล่าไม่ได้ขอวันนี้พี่เอ็มฮะพี่เอ็มวันนี้ไม่มีเรื่องผีอ่ะเนาะเอาไว้วันพรุ่งนี้ก่อนเนาะพี่เอ็มไปไหนมาเพิ่งมาเหรอครับไปไหนมาเพิ่งมานะฮะไม่เป็นไรเนาะฟังเพลงของ ETC แทนกันละกันนะครับนะฮะวันนี้ขิงบอลกันสุดที่สุดเดชพี่เอ็มนี่เป็น FC ลิเวอร์พูลนะฮะเนาะลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูลนะฮะไม่มาช่วยหงล่อนไม่อ่ะโดนยำเละเลยนะฮะ

0: ATC นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเธอคือใครนะครับเดี๋ยวแก้ข่าวก่อนนะฮะเมื่อกี้พี่เอ็มรันโดซีบอกว่าดีเจครับที่ว่าเชียร์ทีมลิเวอร์พูลนี่ผิดนะครับพี่เอ็มเขาเชียร์ทีมเชลซีอ๋อเชลซีเหมือนกันใช่ไหมฮะพี่เอ็มรันโดซีเชียร์ทีมเชลซีนะฮะเชลซีนะจ๊ะเนี่ยเมื่อกี้คุยเรื่องเสื้อด้วยมิ้นเรื่องเสื้อว่าเอ๊ะทำไมเสื้อที่เขาขายกันทำไมมันขาดง่ายหรือว่าถึงแม้จะเป็นเสื้อที่เป็นออริจินอลจริงๆที่เป็นแบบออฟฟิเชียลจริงๆนะฮะอย่างเมื่อก่อนที่พี่โอเขาไปซื้อเสื้อของลิเวอร์พูลจากช็อปนะฮะที่ว่าที่จังที่ประเทศไทยนะฮะที่ห้างดูมอลเนี่ยนะฮะก็ต้องเบาๆค่อยซักเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดง่ายก็เสื้อเขาจะมี2เกรดเนาะมีเกรดแบบเกรดแบบว่าลูกชาวบ้านเนาะทั่วไปกับเกรดที่เป็นของเกรดที่เป็นนักเตะเลยราคาก็จะแพงกว่าหลายพันบาทมิ้นบอกว่ามันก่อนบอกดีเจบอกว่าราคา 2,800 ที่อังกฤษแพงกว่าว่ะมันอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นก็ได้มิ้นช่วงพิเศษช่วงลดโปรโมชั่นพิเศษนะแล้วมิ้นละซื้อกี่ผืนกี่ตัวแล้วนะฮะลิเวอร์พูลช็อปนะฮะ Official Store นะฮะแต่ละประเทศก็จะมีเนาะมีขายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเสื้อทีมไหนสวยสุดมิ้นบอกว่าที่นี่ใส่นานแล้วใช่มั้ยเอานานแล้วนะฮะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบแล้วแต่ละทีมนะฮะเกรดตลาดล่างเลยฮะอุ๊ยเดี๋ยวๆบอกว่าหยุดขิงข้างยังมาขิงอยู่นะฮะตะทีมาตลาดลงตลาดล่างอะไรก่อนนะฮะไหนขมิบมาขมิบกี่มาล่ะครับมิ้นเที่ยวว่าฝากทายมิ้นด้วยปีนี้โรม่าสวยสุดอันนี้พี่โอบอกไว้ปีนี้โรม่าสวยสุดแต่เราไม่ได้เชียร์เอาเหรอฮะไม่ได้เชียร์ ใส่จนถลอกจนลอกหมดแล้วมอชบูมินบอกเอาไว้นะครับเนาะ ตะทีบอกว่าถูกสิว้าวชีว้าวสี่แชมป์โค้ชว้าวสี่แชมป์ว้าวเหรอฮะอ่ะหมุนแล้วฮะ YouTube หมุนแล้วฮะตอนนี้นะฮะ
1: พี่เอ็มอยู่ไหมครับพี่เอ็ม
0: ว่าจะเปิดเพลงพี่เอ็ม1เพลงอ่ะ YouTube หมุนจ้า YouTube หมุนไปแล้วครับดับไปเลยเรียบร้อยตอนนี้นะฮะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการดีกว่าเย็นนี้วะค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวดีเจล่ำลาคุณผู้ฟังในแอปพลิเคชันใน FM แล้วกันทางบุญทริกนะครับวันนี้ก็คุยกันสบายสุขสันต์กันเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อนะเปิดเพลงให้ฟังต่อแล้วกันในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยว YouTube นะฮะถ้ามันดับเดี๋ยวคงจะต้องไลฟ์ใหม่แน่ๆเลยเพราะตอนนี้ดับไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ ดับไปแล้ว YouTube นะฮะสงสัยตรวจจับแฟนบอลขิงกันเกินหรือเปล่าเออขิงกันหรือเปล่าดับไปเฉยเลยนะฮะแหมดับเฉยเลยนะฮะ

ะฮะขอบคุณที่ติดตามและฟังแล้วกันนะครับเดี๋ยวดีเจไปสตรีมใหม่ YouTube กันละกันนะเพราะสัญญาณมันตัดไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะฮะนะครับโอเคครับโอเคนะฮะเดี๋ยวล่ำลาคือแล้วกันทีเนาะใครยังไม่หลับก็เปิดเพลงท้อให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อแล้วกันนะฮะในช่วงเวลาของหลังเที่ยงคืนเหมือนต้นไปขอบคุณทูรีแท็กด้วยกันแล้วกันนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะฮะเลือกเบอร์สวยโบมงคลเลือกโปรแพ็กเกจเนี่ยดีๆเลือกซิมจากทูแล้วก็ดีแท็กได้เลยนะครับที่บุญทะเลก็สามารถจะหาซิมเบอร์สวยๆนะครับมาให้เราได้ให้ได้ใช้กันได้นะครับได้ใช้กันได้เลยนะครับขอบคุณร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่กันแล้วกันนะครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำครับแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยนะครับเอาละเอาละมาโอเคแล้วเจอกันใหม่ต่อให้ตะวันลบเลือนแล้วกันเอามาดาวเดือนลับลายคำที่ว่าฉันรักเธอนะครับคืนนี้ล่ำลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456789

ุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงเพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

นัดว่าผู้หญิงทุกคนก็คงอยากให้ตัวเองมีคุณค่าแต่บางครั้งคุณค่าของเราอาจจะถูกมองข้ามนัดขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนความรู้สึกของผู้หญิงผ่านเพลง

0: ังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0844556862

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

ังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM975 อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio